0: ขึ้นขณะที่บริษัทเวอร์เวนเทียและบริษัทวิริยะเอเนอร์จีผู้ให้บริการพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทคอนสแตนต์เอเนอร์จีในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
2: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
3: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายละ60และประชาชนร่วมจ่ายละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหวังช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
5: เขาให้เดือนละ1,000ใช่ไหมคะ4 เดือน คิดว่ามีส่วนช่วยประมาณนึงอย่างละพันหนึ่งของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพันหนึ่งก็พอมีค่าเดินทางไปบ้างบ้างมาได้บ้าง
4: นายอัมพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
6: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นและมันดีขึ้นครับ
4: ทางนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์021111122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์021111122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลชโยรายงาน
3: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
8: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคลุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายยาเสพติดนะครับ
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
1: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในไมล์ทวิน1ได้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Applicationสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่เรียนรู้สู่อนาคตยั่งยืน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้ง นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
3: กองกำลังปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประนามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพกพลเชรรัตน์สกุลกับซัสซีรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียซวนกับเว่ยหยาซินจากจีน1-2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1-2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสุจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่ปริญสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่กวินทาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิศกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36

0: ตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประพาสจนาพิเศษแหลมพรหมเทพดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดนลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณ2

0: ฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กับบรรณาธิการในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ไทยในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
6: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: ครับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ในปีนี้ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยร่วมกับสสว.โครงการนี้จะเข้ามาแก้ไขเรื่องใดของผู้ประกอบการ SME ได้ตรงจุดที่สุดครับ
7: ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราร่วมกับสสว.นะคะเพิ่งเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP ขึ้นมานะคะเพราะว่าเล็งเห็นว่า SME ไทยค่ะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะคะแล้วเราก็มีผู้ประกอบการ SME อยู่ถึงกว่า 3.2 ล้านรายนะคะซึ่งในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ SME ไทยเนี่ยต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านนะคะในเรื่องต่างๆไม่ว่าอาจจะเป็นต้นทุนหรือกำลังซื้อในประเทศนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะช่วยกันเสริมนะคะสร้างเกราะคุ้มกันให้ SME ไทยนะคะให้สามารถแข่งขันได้นะคะในยุคปัจจุบันก็เลยมองว่าสิ่งที่จะช่วยได้อะค่ะก็คือเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ใกล้ตัว SME นะคะทั้งผู้ที่ผลิตสินค้าเองเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องมีแบรนด์มีโลโก้ซึ่งควรจะต้องจดทะเบียนนะคะเป็นเครื่องหมายการค้านะคะจะได้สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแล้วก็ปกป้องคุ้มครองตัวเองจากการละเมิดด้วยนะคะหรือว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและบริการของ SME อะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
6: ครับแล้วบริการ Fast Tag ที่เร่งรัดจดเครื่องหมายการค้าให้ทราบผลภายใน3เดือนอยากให้อธิบดีเล่าให้ฟังครับว่าบริการนี้จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าและอุดรอยรั่วทางธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้างครับ
7: ค่ะโครงการ Fast Tag นะคะจริงๆต้องเรียนว่าจะเชื่อมโยงกับโครงการที่เรา Kick Off นี้นิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเราตอนนี้เราเปิดตัวโครงการแล้วนะคะผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมสำคัญหลักๆก็คือการอบรมนะคะติวเข้ม ผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆนะคะโดยเป็นการติวตัวต่อตัวด้วยนะคะให้คำแนะนำอย่างเช่นเรื่องการออกแบบโลโก้สินค้าหรือบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราจะตระเวนไปทั่วประเทศไทยหลักๆก็จะมี6จังหวัดนะคะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะคะราชบุรีสงขลาเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับอะค่ะนอกจากจะได้รับเรื่องการติวเข้มอบรมสร้างความรู้แล้วนะคะกรมยังจะช่วยในเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะรายละ 3,000 บาทนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะจะโยงไปที่คำถามว่าในเรื่อง Fast Track นะคะผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะได้รับการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะจะทราบผลใน3เดือนค่ะซึ่งโดยปกติจะใช้เวลามากกว่านั้นนะคะก็มองว่าในเรื่องความเร็วอะค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ SME ที่ต้องการสร้างแบรนด์และขยายตลาดนะคะต้องการได้รับความคุ้มครองในส่วนเครื่องหมายการค้าค่ะ
6: แล้วคาดหวังว่าจะเห็นสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นไหนบ้างไหมครับที่จะตื่นตัวเป็นพิเศษที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับ
7: ค่ะก็มองว่าเท่าที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะพบหารือกับ SME อะค่ะเราก็พบว่าสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นนะคะเป็นสินค้าที่ถือว่ามีอัตลักษณ์นะคะเป็นต้นทุนที่สำคัญเลยที่จะทำให้ SME ของไทยอะค่ะสามารถสร้างจุดแข็งได้นะคะจากวัตถุดิบนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะหลายๆสินค้านะคะก็อาจจะเป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในโครงการเนี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงพื้นที่นะคะไปยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เราพบว่ามีผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคนะคะจริงๆแล้วเราเปิดรับนะคะ SME ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าจุดที่ท่านจะเข้าไปร่วมอบรมหรือว่าได้รับการแนะนำตัวต่อตัวเนี่ยค่ะก็สามารถไปตาม6จังหวัดที่ได้กล่าวไปค่ะ
6: ในส่วนของกิจกรรมที่จะมีการคัดเลือก150รายไปออกการแฟร์ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีการตั้งเป้ามูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเนี่ยทางกรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในการคัดเลือกหรือจับคู่ธุรกิจอะครับ
7: ค่ะงานกิจกรรมนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากอบรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วย SME ที่ผ่านการอบรมนะคะผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยนะคะเราจะพาไปออกตลาดก็คือจะจัดให้มีกิจกรรมงานแฟร์ขายสินค้านะคะในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าร่วมอะค่ะก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าอาจจะจดทะเบียนได้แล้วหรือว่ายื่นจดแล้วแล้วอยู่ระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็มีความพร้อมมีศักยภาพซึ่งกรมนะคะเราก็จะเชิญนะคะกลุ่มผู้ซื้อทั้งกลุ่มที่อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือโมเดิร์นเทรดต่างๆค่ะมาเดินในงานแล้วก็เจรจาจากคู่ธุรกิจนะคะขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนเลือกซื้อด้วยค่ะก็คาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นนะคะไม่น้อยกว่า15ล้านบาทค่ะ
6: ครับแล้วจากสถิติคนไทยเนี่ยจดแบรนด์แล้วก็สิทธิบัตรสูงถึง 25,000 คำขอในช่วง4เดือนแรกของปี69นี้ครับจะท้อนถึงความตื่นตัวทางภาคธุรกิจยังไงครับ
7: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการเพิ่มขึ้นนะคะของการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถที่จะช่วยเสริมเกราะในการแข่งขันนะคะด้วยการมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะก็มองว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ
6: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอธิบดีฝากข้อคิดแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาหรือ IP เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยุ่งยากทำไมผู้ประกอบการ SME จึงไม่ควรพลาดโครงการนี้ครับ
7: ค่ะก็อยากฝากท่านผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME ว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆนะคะสินค้าหรือบริการของท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โลโก้นะคะหรือว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าท่านนำมาจดทะเบียนนะคะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอะค่ะเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมนะคะคอยให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงท่านสามารถขายออก สู่ตลาดได้นะคะ
6: ค
7: แล้วก็มองว่าตรงนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆหลายโครงการรวมทั้งโครงการที่วันนี้เราคุยกันนะคะที่จะช่วยในเรื่องการจดค่าธรรมเนียมทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆตลอดจนไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆะคะ่ะก็ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปที่ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ
6: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ครับวันนี้สวัสดีครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า300รายผ่านการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ99ของภาคธุรกิจไทยซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวด้วยการสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้านางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าและเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีชลบุรีใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยคาดว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการได้กว่า300รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาท
8: ใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการ SME แล้วต้องการสร้างแบรนด์จดเครื่องหมายการค้าหรือว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาอบรมเรื่องนี้ให้ขณะเดียวกันคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทช่วงนี้ท่านก็เผชิญความท้าทายในการแข่งขันเยอะการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาการที่สามารถจดเครื่องหมายการค้าในสินค้าได้แล้วก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตรงนี้จะช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทยนะคะ
3: ขณะที่นายณัฐเดชยอเซฟผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Power Olan จำกัดเจ้าของแบรนด์กระดาษทิชชู่วีวีระบุว่าการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำและเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจเสี่ยงถูกผู้อื่นนำชื่อไปจดก่อนและเกิดปัญหาทางธุรกิจตามมาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
9: เราทราบกันดีว่ามีการแข่งขันที่สูงมากทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่การที่เราจะนำ1ก้าวเสมอในตลาดเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นอาวุธสำคัญมากๆที่จะทำให้คนจดจำเราได้ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของคุณแข็งแรงในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ครับผมที่พอไปเติบโตในต่างประเทศแล้วไม่ได้มีการคุ้มครองในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทำให้เราจะโดนคู่แข่งอื่นๆเอาเครื่องหมายการค้าของเราไปจดเครื่องหมายการค้าก่อนประกอบการไทยหลายคนนะครับผมกำลังเผชิญอยู่เราต้องสร้างความคุ้มครองให้แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ครับ
3: ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดแต่เป็นการสร้างทางธุรกิจดังนั้นSME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัตสุภาภาครายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: วุฒิสภาไทยเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกยกระดับการสื่อสารของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
10: ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและสงครามข้อมูลข่าวสารในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นวุฒิสภาไทยได้เดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้เชิญเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตจาก12ประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาและเหตุผลของข้อเสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544นายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวถึงความสำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ว่าเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศหลังจากที่คณะกรรมการได้เสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการนำเสนอข่าวสารจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่วุฒิสภาได้ศึกษาไว้จึงเห็นความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเอกสารและผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์จากมุมมองของไทย
11: ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อพยพจากกัมพูชาหลายแสนคนนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อสงครามภายในของกัมพูชาสงบบุคคลเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวไม่ยอมกลับประเทศแล้วก็ยึดพื้นที่ในบริเวณนั้นเพราะหลักฐานเหล่านี้โดยเฉพาะที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับก็มีทางหน่วยงานระดับสากลก็ได้มาช่วยผู้อพยพเหล่านี้ในช่วงนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เรามีอยู่ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายจาก12ประเทศเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
10: นอกจากนี้ไทยยังต้องการชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้การเจรจาภายใต้ MOU 2543และ MOU 2544ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศและความคืบหน้าของการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยนายนพดลระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนบวก3มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคการสร้างความเข้าใจร่วมกันย่อมส่งผลต่อท่าทีที่ดีของประชาคมระหว่างประเทศในอนาคต
11: เราควรเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราซะก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็จะลำบากทางประธานวุฒิสภานะครับท่านก็ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจการระหว่างประเทศก็จะได้ดำเนินการทำนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภาโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไปนะครับ
10: การเคลื่อนไหวของวุฒิสภาไทยครั้งนี้สะท้อนความพยายามในการยกระดับการสื่อสารทางการทูตของฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศขณะเดียวกันข้อเสนอให้ยกเลิก MOU 2543และการยกเลิก MOU 2544เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งในมิติกลไกการเจรจาระหว่าง2ประเทศความร่วมมือในระดับทวิภาคีตลอดจนท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
12: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
13: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
12: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ประกันสังคมมาตรา39ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของแรงงานหลังออกจากงานโดยเฉพาะการคงสิทธิ์รักษาพยาบาลและความมั่นคงในอนาคตแต่ในอีกด้านหลายคนยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าโดยเฉพาะเงินบำนาญชราภาพในระยะยาวติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
14: ออกจากงานแล้วจะต่อประกันสังคมมาตรา39ดีหรือไม่กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญของแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและหลักประกันชีวิตหลังออกจากงานประจำเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตโดยนางสาวสวภาแสงประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่เคยอยู่ในระบบมาตรา33และต้องการคงสิทธิประกันสังคมต่อหลังออกจากงานโดยต้องส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทเพื่อรับความคุ้มครอง6กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตส่งเคราะห์บุตรและชราภาพยกเว้นกรณีว่างงานนอกจากนี้หากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานและขาดรายได้ยังสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนได้วันละ80บาท
15: เพราะว่าแต่ละบุคคลผู้ประกันตนมาตรา39อะค่ะเงื่อนไขในการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องนำเรียนว่าก็เงื่อนไขในการได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างน้อยก็รักษาได้มีเงินออมด้วยนะคะ เพราะว่าใน432บาทอะค่ะเป็นเงินกรณีเจ็บป่วยอะค่ะ4กรณีอะ144บาทแล้วก็ออมไว้เนี่ยเดือนละ288บาทนะคะ ไม่ใช่ว่า432บาทเนี่ยหายไปหายไปนะมีออมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่า432เนี่ยจ่ายแค่144เองค่ะออมอยู่288แล้ว
14: อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่ามาตรา39คุ้มหรือไม่ไม่มีคำตอบตายตัวเพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับสิทธิ์รักษาพยาบาลและหลักประกันระยะยาวขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตมากกว่าประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาคือฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณบำนาญชราภาพของมาตรา39อยู่ที่ 4,800 บาทซึ่งต่ำกว่ามาตรา33ที่ใช้ฐานสูงสุดถึง 15,000 บาทส่งผลให้เงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตอาจน้อยกว่าการอยู่ในระบบมาตรา33ต่อเนื่องขณะเดียวกันหากผู้ประกันตนเลือกไม่สมัครมาตรา39และปล่อยให้สิทธิ์จากมาตรา33สิ้นสุดลงหลังครบ6เดือนทางเลือกที่เหลืออาจเป็นการสมัครมาตรา40ซึ่งไม่มีสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยทำให้ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลแทนสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ผู้ประกันตนประเมินตนเองอย่างรอบด้านทั้งเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายสุขภาพและแผนชีวิตในอนาคตว่าต้องการจ่ายเงินเพื่อรักษาหลักประกันด้านสุขภาพและความมั่นคงระยะยาวไว้หรือไม่หรือพร้อมวางแผนดูแลตนเองในรูปแบบอื่นแทนพร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคมยังอยู่ระหว่างผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญชราภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากที่ต้องการเห็นระบบประกันสังคมตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน

0: ้หรือไม่สีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้โดยหากปัสสาวะสีเหลืองเข้มจะได้ลูกชายสีเหลืองอ่อนจะได้ลูกสาวนั้นแท้จริงแล้วสีของปัสสาวะเกิดจากสารบิลิรูบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศของทารกในครรภ์แต่อย่างใดโดยความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายเป็นหลักหากดื่มน้ำน้อยปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.rachawithi.go.th หรือโทร02-206-2900 เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับวัดเก่าแก่อายุกว่า500ปีของจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีสุพรรณค่ะวัดศรีสุพรรณเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและโดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ภายในชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อและหัตถกรรมเครื่องเงินของถนนบัวลายซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่เลื่องลือชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับประวัติของวัดศรีสุพรรณนะคะสืบย้อนได้ตั้งแต่ปี2043อายุมากกว่า500ปีซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะปรากฏหลักฐานการก่อสร้างวัดในจารึกวัดศรีสุพรรณว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่และพระราชมารดาได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานณมหาวิหารให้ชื่อว่าศรีสุพรรณอารามค่ะเพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าแผ่นดินสองพระองค์จากนั้นได้นิมนต์มหาเถรยานรัตนะจากวัดหมื่นล้านให้มาอยู่เป็นอธิสังขนายกในอารามแห่งนี้ค่ะในส่วนของจารึกด้านที่2กล่าวถึงการสร้างพระอุโบสถและประดิษฐานพระธาตุในมหาเจดีย์กล่าวโดยสรุปว่าเมื่อปี2043พระแก้วเมืองกษัตริย์เมืองเชียงใหม่พระนางสิริยะสวัสดีพระราชมารดาโปรดเกล้าให้มหาอมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำนำพระพุทธรูปทองสำริดองค์หนึ่งมาประดิษฐานและสร้างวัดชื่อว่าวัดศรีสุพรรณอารามภายหลังเรียกสั้นๆว่าวัดศรีสุพรรณนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นยึดวัดศรีสุพรรณเป็นที่ตั้งของฐานทัพใช้หอไตรของวัดเป็นกองบัญชาการการรบกับกองทัพพันธมิตรจนพระเนนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นมีการจับเฉลยศึกจำนวนมากมาทรมานภายในวัดครั้นฝ่ายพันธมิตรส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีฐานที่มั่นกองทัพญี่ปุ่นที่วัดศรีสุพรรณศาสนสถานเสียหายย่อยยับแต่พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถมิได้รับความเสียหายมีเพียงรอยฉลับของกระสุนที่ไหล่ขวาและเข่าซ้ายเท่านั้นชาวบ้านจึงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธปฏิหารค่ะปัจจุบันภายในวัดศรีสุพรรณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนหลายสถานที่ด้วยกันค่ะทั้งพระบรมธาตุวัดศรีสุพรรณที่อายุเก่าแก่กว่า500ปีพึ่งพังถล่มลงไปในปี2565เดิมก่อนพังถล่มเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนแบบล้านนาฝีมือช่างหลวงองค์ระฆังเป็นทรงกลมตั้งบนฐานดอกบัวคว่ำหงาย8ชั้น8เหลี่ยมซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบูรณะมาหลายครั้งแล้วอีกทั้งยังมีข้อมูลระบุว่าพระธาตุองค์นี้มีลักษณะเอียงในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยค่ะสถานที่ถัดมาคือวิหารวัดศรีสุพรรณค่ะสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิโรรสภายในวิหารเป็นศิลปะร่วมสมัยแบบผสมผสานแต่ยังคงรักษางานพุทธศิลป์ของเดิมเอาไว้พร้อมทั้งได้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพระธาตุ12ราศีภาพพระธาตุเจดีย์ศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ในอดีตและภาพปริศนาธรรมโลกทั้ง3รวมถึงนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินภาพพุทธประวัติภาพพระเจ้าสิบชาติภาพพระเวสสันดรชาดกประดับตกแต่งฝาผนังวิหารค่ะสถานที่ถัดมาคือพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลกมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเดิมที่ชำรุดในปีพ.ศ. 2547สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายเป็นงานพุทธศิลป์แก่แผ่นดินล้านนาและเทิดไท้องค์ราชันในรัชกาลที่9ค่ะโบสถ์เงินหลังแรกของโลกนี้ใช้วิธีการก่อสร้างจากฐานและพัทธสีมาที่อ้างอิงจากพระประธานของโบสถ์หลังเดิมซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาภายนอกและภายในโบสถ์ตกแต่งทุกส่วนด้วยงานฝีมือเครื่องเงินภายในโบสถ์ประดิษฐานพระเจ้าเจ็ดตื้อพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัยองค์พระประธานของวัดศรีสุพรรณซึ่งเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ นอกจากจะมีโบสถ์เงินหลังแรกของโลกแล้ววัดศรีสุพรรณยังมีงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากเงินอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพระพิฆเนศองค์ท้าวเวสสุวรรณเงินคู่ยืนทำหน้าที่ปกปักพระพุทธศาสนาอยู่หน้าองค์พระพุทธรูปเงินหลังจากเกิดเหตุพระบรมธาตุวัดศรีสุพรรณพังถล่มในปี2565เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณได้กล่าวถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นมานานกว่า500ปีแล้วโครงสร้างยังเป็นแบบโบราณไม่ได้มีการเสริมเหล็กรับน้ำหนักแบบปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาองค์พระธาตุเกิดรอยร้าวมาระยะหนึ่งแล้วเมื่อเผชิญดินฟ้าอากาศติดต่อกันหลายวันในช่วงนั้นดินในองค์พระธาตุจึงอุ้มน้ำมากขึ้นและทำให้พังถล่มลงมาซึ่งจากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงกฎไตรลักษณ์คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างชัดเจนเพราะทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจังค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ครับตรงกับขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรและคุณสายป่านวริศราพานแก้วครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ธนาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะวันจันทร
1: ์ครับ
2: เริ่มต้นงานกับสัปดาห์ใหม่นะคะ
1: ค
2: ก็วันนี้เชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีพลังเต็มที่หลังจากที่หยุดยาวกันไปหย
1: ุ
2: ดยาวไม่ใช่หยุดยาวหยุดเสาร์อาทิตย
1: ์ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือตื่นเช้ามาแบบต้องตื่นเช้าจริงๆ
2: ใช่
1: ว่าเรารอกันอยู่นั่นเองกับไทยช่วยไทย plus
2: 6โมงเช้านะคะที่ผ่านมานะก็สิทธิ์ยังไม่เต็มนะคะยังไม่ต้องซีเรียสนะค่อยๆลงทะเบียนกันไปใครที่ลงได้แล้วยินดีด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้ง่ายขึ้นเน
1: า
2: ะ
1: ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดกันวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดของการลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ติดตามพวกเรานะครับได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับ
2: ค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานค่ะควบคุมเสียงโดยทีมช่างเทคนิคนะคะคุณบุญประกอบอกกลิ่นและคุณทุนชัยคำรอดค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามเราทั้งสองคนได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ดูแลโดยคุณดิชาธรชัยโสดาค่ะแล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะติดตามกันได้นะคะช
1: ่
2: องพี่นัทแล้วก็ช่องป่านด้วยนะที่ขึ้นไลฟ์คู่กันนะคะเช้านี
1: ้
2: ติดตามได้เลยทุกช่องทางนะแล้วแต่สะดวกสำหรับบันทึกสถานการณ์เช้านี้ก็เอาข่าวมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังเช่นเคย
1: ถูกต้องหลังจากที่เราได้หยุดกันไป2วันนะนะครับก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกหนึ่งครั้งนะวันนี้นะครับมาพร้อมกับไทยช่วยไทย plus นะคือต้องบอกว่าวันนี้แม้ว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าพักผ่อนกันมายาวนานอาจจะขี้เกียจมาทำงานบ้างแต่ว่าในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เนี่ยไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับเราต้องตื่นเช้า
2: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆแล้วระบบเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆอย่างที่ทางรัฐบาลออกมายืนยันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแย่งชิงเนี่ยมันก็ต้องมีความแบบเรียกว่าเร็วหน่อยเพราะว่ามี30ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นมาว่ารอผล3วันนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าคนที่รอผล3วันเนี่ยคือคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะหรือว่าอาจจะมีลงทะเบียนแล้วแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่อาจจะต้องมีการพิจารณาอีกสักเล็กน้อยน
2: ะ
1: นะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็ SMS นะครับใครที่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเมื่อเช้านี้ตื่นมาประมาณ 6:30 น.นะครับก็มาเข้าแอปเป่าตังตอนนั้นยังลืมตาไม่ขึ้นเลยแต่ว่าเรียกว่าต้องลงอ่ะพอกดปุ๊บเนี่ยก็ใส่รหัสไปก็ใช้เวลาประมาณนึงนะ อาจจะมีหน่วงเล็กน้อยเพราะคนอาจจะเข
2: ้
1: าเยอะนะครับพอเข้าไปก็กดลงทะเบียนแค่คลิกเดียวเนี่ยก็คือเรียบร้อย
2: ถูกต้อง
1: แจ้งว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะครับคนที่ป่านเป็นไงบ้างครับ
2: เช่นเดียวกันเลยค่ะพี่นัทก็เปิดแอปพลิเคชันมาคือป่านรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยง่ายมาก
1: ค
2: ือเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วกดไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็กดแค่คำว่าลงทะเบียนพอกดลงทะเบียนปุ๊บก็จะขึ้นเป็นแบนเนอร์ขึ้นมาเลยว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นคุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะเริ่มใช้สิทธิ์วันไหนก็คือจะขึ้นมาเป็นแบนเนอร์หรือว่าถ้าใครที่กดได้แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าเข้าไปดูกดซ้ำที่เดิมเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้ว
1: เริ่มใช้วันที่1มิถุนายน2569นะครับก็คือสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มใช้ได้แล้วนะครับใครได้อะไรกันบ้างใครลงทะเบียนกันแล้วแล้วขึ้นยังไงกันบ้างนะคอมเมนต์มาบอกพวกเรานะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันขออภัยครับเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของไทยช่วยไทย plus.th นะครับก็พอเข้ามาเนี่ย หน้าตาก็จะมีเป็นเรียกว่าโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็มีสองลิงก์ด้วยกันสองแบนเนอร์ด้วยกันแบนเนอร์แรกเนี่ยจะเป็นไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับส่วนอีกแบนเนอร์นึงเนี่ยคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าของเราเนี่ยถ้าจะมาเช็คนะครับก็จะมาเช็คในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นแบนเนอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีแจ้งระยะเวลาในการร่วมโครงการนะครับก็25 ถึง 30 กันยายน 2569 25พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยจะมีการให้ใช้ก็คือวันที่1มิถุนายนเริ่มวันที่1แล้วมันก็จะมีตัวปุ่มสีน้ำเงินนะครับเพื่อเข้าไปดูว่าจำนวนสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร่
2: ใช่
1: นะครับตัวนี้เท่าไหร่แล้วครับน้องปัน
2: เหลือจำนวน10ล้านสิทธิ์นะคะ10,928,980สิทธิ์นะคะยังได้อยู่นะแล้วก็เมื่อสักครู่ค่ะพี่นัทเห็นในคอมเมนต์ในช่อง TikTok นะคะเขาถามว่ารอบที่แล้วเนี่ยยังลงทะเบียนใช้สิทธิ์อยู
1: ่
2: แต่ว่ารอบนี้นะคะขึ้นว่าอายุไม่ถึง18ปีต้องทำยังไงคะคือต้องชี้แจงก่อนรอบที่แล้วเกณฑ์คือ16ปีขึ้นไป
1: ถูกต้องรอบที่แล้วเนี่ยคือคนละครึ่งพลัส
2: ถูกต้องแต่ว่ารอบไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือต้อง18ปีขึ้นไปนะคะฉะนั้นน้องๆที่ก่อนหน้านี้ที่รอบที่แล้วตอนอายุประมาณ16 17เนี่ยถ้าสมมติปีนี้17เนี่ยก็ยังไม่ถึง
1: คือไม่เข้าเกณฑ
2: ์ใช่ก็จะต้อง18ปีขึ้นไปถึงจะได้สำหรับรอบนี้นะคะก็มีการปรับเกณฑ์เล็กน้อยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่นรสบอกเลยคือยังเหลือสิทธิ์อยู่นะคะ10,952,000สิทธิ์นี่คือช่วงวินาทีนะลดลงไปเลย
1: เลย
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้นะครับยังลงทะเบียนได้อยู่ก็รีบไปลงทะเบียนกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์จะไม่เหมือนกับในส่วนของคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือเราทำมาเพื่อที่จะเยียวยานะครับรัฐบาลทำมาเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนสำหรับวิกฤตตะวันออกกลางที่ผ่านมาแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันที่แพงนะครับจึงมีโครงการนี้ออกมาจะแตกต่างจากไทยคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาเกณฑ์ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้เรียกว่าเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ได้ลงทะเบียนแล้วนะแจ้งกันมาหน่อยนะครับได้ไม่ได้ยังไงนะจะได
2: ้
1: รับทราบกันหรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาบอกคุณผู้ฟังกันนะครับไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นในเรื่องของการที่ทีมงานทีมข่าวของทาง NBT นี่แหละนะครับไปลงพื้นที่สืบเรียกว่าสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับในเรื่องของการมุมมองแบบไหนสำหรับไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับก็ไปลงที่ตลาดห้วยขวางครับก็มีการไปสอบถามนะว่ามีความพร้อมแค่ไหนนะสำหรับเมื่อวานนี้ในการลงทะเบียนนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างควบคู่ไปกับบางส่วนที่มีความกังวลเกี่ยวกับภาระงบประมาณและก็การกู้เงินของภาครัฐนั่นเองนะครับที่อาจจะมีการส่งผลต่อประชาชนในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันและก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องน
2: ะ
1: ในอนาคตคือประชาชนเนี่ยถูกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและก็ค่าครองชีพเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับการที่พอมีในเรื่องของโครงการเหล่านี้มาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเรียกว่าเบาใจลงไปบ้างแต่ว่าก็จะเป็นในระยะสั้นอย่างที่ทางในส่วนของประชาชนที่อยู่ในตลาดห้วยขวางเนี่ยได้พูดถึงนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็ต้องมองว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องหนี้สินนะที่มีการกู้ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นภาพสะท้อนจากชุมชนนะที่มีการลงพื้นที่ไปสอบถามกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ
2: ค่ะซึ่งโครงการนี้นะอย่างที่บอกนะคะพี่รัตน์คือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนแต่ถามว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมเนี่ยคือหลายเสียงก็บอกว่าช่วยได้นะก
1: ็
2: คือเหมือนเป็นผลพลอยได้เพราะว่าคือมันก็ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถ้าอย่างกลุ่ม30ล้านสิทธิ์ก็คือที่ลงทะเบียนกันอยู่วันนี้เนี่ยก็คือใช้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะคะ4เดือนเนาะแล้วก็จะมีการ เริ่มใช้ได้เนี่ย1มิถุนายนนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้จ่าย50 50แล้วนะคะรัฐบาลจ่ายให้60ส่วนเราเนี่ยจ่ายได้จ่ายอีก40บาทนะคะก
1: ็
2: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนรอคอยแล้วก็ตอนนี้อย่างที่พี่นรสบอกเลยคือถ้า ยังลงทะเบียนไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรค่อยๆทยอยลงส
1: ่
2: วนใครที่ลงทะเบียนแล้วมันขึ้นว่ารอผลเนี่ยรอก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีการตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์ไหมคุณสมบัติครบถ้วนไหมอาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการลงทะเบียนไปนะรอประมาณ3วันนะคะเดี๋ยวเขาจะมี SMS ชี้แจงมาว่ายังไงได้ผลไหมนะคะสำหรับในแอปเป๋าตังหรือว่า SMS นั่นเองซ
1: ึ
2: ่งระบบที่ลงทะเบียนนะคะก็อย่างที่บอกเลยคือเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะถ้าใครที่ยังไม่อัปเดตแอปอะไรอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนที่จะกดเข้าไปพอกดเข้าไปในแอปเป๋าตังเนี่ยคือมันจะขึ้นแบนเนอร์เลยตัวใหญ่ๆว่าไทยช่วยไทย Plus กดเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะใช้ได้เลยนะกดเข้าไปที่แบนเนอร์เสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนนะคะสำหรับทั้งกลุ่มที่ยังไม่เคยลงแล้วก็กลุ่มที่ลงเอาไว้แล้วใครที่ลงเอาไว้แล้วเนี่ยกดลงทะเบียนปุ๊บเสร็จเขาก็จะบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ก็กดยืนยันตกลงเรียบร้อยส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวรอ SMS ยืนยันอีกทีนะคะ
1: ครับ
2: ก็น่าจะเรียบร้อยเนี่ยคิดว่าวันนี้ก็เป็นไปได้นะที่สิทธิ์อาจจะหมดหรือว่าอาจจะพรุ่งนี้เช้าๆ
1: เดี๋ยวรอดู
2: ช่วงนึง
1: คือสัปดาห์เขาเรียกว่าอะไรครั้งที่แล้วที่เป็นคนละครึ่งพาสเนี่ยหมดประมาณ4โมงเย็นแต่ว่าต้องรอดูว่าครั้งนี้เนี่ยจะหมดเลยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกครั้งนี้ก็สิทธิ์มากกว่าทุกครั้งนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไม่ถึง30ล้านสิทธิ์อ่ะนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือ30ล้านสิทธิ์ก็คือค่อนข้างที่จะประมาณนึงอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยต้องรอติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะสิ้นสุดเรียกว่าเต็มจำนวนเนี่ยเมื่อไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพอมีการเกิดโครงการมาตรการต่างๆในการเยียวยาประชาชนจากทางรัฐบาลเกิดขึ้นแต่ว่าในส่วนของมิจฉาชีพมาด้วยนะ
2: ทันเวลามากนะ
1: เอาด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะมีการลงทะเบียนอะไรก็แล้วแต่ต้องลงผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างที่น้องป่านแนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็มีการออกมาย้ำนะว่าให้ระมัดระวังนะครับต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับโดยเรื่องนี้ครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับตามที่รัฐบาลได้มีการกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับซึ่งก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี
2: ้
1: ไปจนถึง29พฤษภาคมนะครับก็ลงตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มตรงนะครับหรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะครบ30ล้านสิทธิ์ตรงนี้นะครับทางคุณพลอยทะเลเนี่ยออกมาแจ้งเตือนนะครับว่ารัฐบาลก็มีการย้ำว่าอย่าให้ประชาชนเนี่ยไปหลงเชื่อนะสำหรับมิจฉาชีพคือจะมีการส่งลิงก์นะอย่างเช่น SMS แปลกปลอมมาบ้างล่ะนะครับหรือว่าเพจโซเชียลในช่องทางโซเชียลต่างๆ Facebook นะ TikTok ต่างๆเนี่ยอาจจะมีการหลอกให้กรอกข้อความต่างๆหรือว่าส่งข้อมูลที่จะให้เราส่งเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเกิดหรือว่ารหัส OTP ต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะรัฐบาลบอกว่าทางการเนี่ยมีการให้ลงผ่านทางแอปเป๋าตังค์ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเช็คสิทธิ์ได้เนี่ยก็คือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสเท่านั้นนะครับสำหรับโครงการนี้เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื
2: ่อ
1: กับลิงก์ปลอมที่มีการแจ้งออกมานะครับและถ้าหากใครที่ลงทะเบียนไปแล้วหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือทำผิดพลาดไปแล้วนะครับสามารถแจ้งความออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ไทยพลัสonline.go.th นะครับหรือว่าโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับแล้วก็เช็คข้อมูลจากทางหน่วยงานภาครัฐจะได้เข้าใจตรงกันนั่นเองครับ
2: ค่ะส่วนใครนะคะที่ลงทะเบียนกับทางธนาคารกรุงไทยนะคะที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องของสมาร์ทโฟนนะก
1: ็
2: ไปใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะก็มีการชี้แจงออกมาจากทางธนาคารนะคะเมื่อช่วงเช้าคือทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีการแจ้งออกมาว่าเนื่องจากมีผู้คนเนี่ยให้ความสนใจจำนวนมากนะคะกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีเลย บางท่านเนี่ยอาจจะพบปัญหาเรื่องของระบบหน่วงบ้างอะไรบ้างตอนนี้ธนาคารเร่งขยายระบบนะคะเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้นะคะโดยมีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่าจำนวน10กว่าล้านคนนะคะเมื่อเช้าภายใน23นาทีก็คือประมาณ 6:30 น.เมื่อเช้านะรอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า30นาทีลงได้5ล้านคน
1: ค
2: แต่รอบนี้เนี่ย23นาทีลงได้10ล้านคนนะคะแสดงว่าระบบก็ทำมาเพื่อรองรับในการ
1: เสถียรเลยแหละ
2: ให้คนได้ลงทะเบียนกันช่วงเช้านี้เพราะว่าคือสังเกตได้ง่ายเลยนะว่ารอบนี้เนี่ย กดง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนไม่ยากนะคะส่วนใครที่รอ SMS 3วันก็คือยังไม่ได้ยังไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะเขาล็อกสิทธิ์ไว้ให้แล้วแต่เดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนนะคะ
1: พิจารณาก่อน
2: ถูกต้อง
1: ว่ามีเข้าคุณสมบัติหรือไม่นั่นเองนะครับ
2: ไม่ต้องกังวลตรงนี้นะคะ
1: มีหลายคนทักมาในแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับน้องปาน
2: ค
1: ือหลายๆคนก็เรียกว่าลงทะเบียนกันเรียบร้อยนะครับอย่างทางคุณอัชราก็ทักทายกันเข้ามานะครับ

0: นะบอกว่าสวัสดีพี่โดนัทแล้วก็พี่ป่านด้วย
1: วัน
0: น
1: ี
0: ้หยุดงานฟังพี่ๆครับ
1: นะครับ
0: คุณสันหวันนะครับ
1: คุ
0: ณสันหวันบอกว่าสวัสดีวันจันทร์นะคะขอให้ทีมงานทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆบรรยากาศด่าไปลงทะเบียนไปกลับมาอีกครั้งในวันนี้นะครับขอให้แฟนๆรายการทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนทันค่
1: ะ
0: นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับรวมถึงพี่ปิยพรด้วยนะครับลงทะเบียนคลิกเดียวได้เลยนี่นะครับแล้วก็พี่ภัทรพรด้วยนะครับทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่คุณด้วยนะครับบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครลงทะเบียนได้แล้วหรือว่าติดขัดตรงไหนทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งเรามาได้น
1: ะ
0: สำหรับไทยช่วยไทยพลัสยังลงทะเบียนกันได้อยู่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดก็คือ10ล้านสิทธิ์แล้วนะครับเหลือแค่10ล้านสิทธิ์อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับ
1: ถูกต้องแล้วก็มีเมื่อสักครู่นะคะก็ย้ำกันอีกทีคือรอบนี้เนี่ย18ปีขึ้นไปนะ
0: ร
1: อบที่แล้วน้องๆตอนอายุ16 17เนี่ยที่มีการลงทะเบียนเอาไว้ก็รอบนี้อาจจะไม่ได้นะไม่ต้องสงสัยเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยบอกว่ารอบที่แล้วได้ทำไมรอบนี้ไม่ได้เพราะว่ารอบนี้เขาปรับเกณฑ์ใหม่นะคะ
0: ให้เป็น
1: 18ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้กับไทยช่วยไทย plus นะคะ
0: ครับ
1: คุณณัฐนีบอกกดหลายรอบได้แล้วค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะ
1: ค่อยๆลงทะเบียนกันไปนะคะยังพอมีสิทธิ์อยู่นะยังไม่คือถือว่าเยอะอยู่นะอีก10ล้านสิทธิ์เนี่ย
0: ถือ
1: ว
0: ่
1: ายังสามารถที่จะลงทะเบียนได้ค่อยๆลงทะเบียนกันไปเพราะว่าระบบรอบนี้ค่อนข้างเสถียรมากยิ่งขึ้นไม่มีปัญหาอะไรนั่นเอง
0: ไปพูดถึงสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องปานช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มกังวลเพราะว่าแอปพลิเคชัน Facebook เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีการปล่อยในเรื่องของไลฟ์สดที่เป็นไม่เหมาะส
1: ม
0: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือหลายๆคนก็กังวลเอ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นและประเด็นคือก็เป็นกระแสดราม่าเพราะว่ามีคนดูนานมากแล้วก็มีเรียกว่าหลายๆคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือหลายๆคนที่มีการเข้าร่วมโชว์แล้วมันเด้งขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของทางตำรวจไซเบอร์เองเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตำรวจไซเบอร์ก็เร่งเอาผิดนะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์ที่ผ่านมาเป็นไลฟ์อนาจารใน Facebook นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนประชาชนว่าใครที่ดูแล้วเผลอไปกดแชร์ให้กับคนอื่นมีค่าเท่ากับว่าคุณเป็นคนกระทำเองนะนะครับอันนี้คือความผิดร้ายแรงเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงครับรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับมีการเปิดเผยว่าตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบ URL ของเพจที่ปล่อยคลิปอนาจารว่อนโซเชียล Facebook นะครับเพื่อดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาดแล้วก็มีการประสานงานแอปดังกล่าวเนี่ยให้ตรวจสอบมาตรฐานชุมชนแล้วก็เตือนประชาชนนะครับว่าอย่าไปกดไลค์แล้วก็ไปกดแชร์คลิปดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่ส่งต่อข้อมูลที่มีความผิดตรงนี้เนี่ยเสมือนว่าเป็นผู้กระทำความผิดเอง มีโทษหนักนะครับคือจำคุกตั้งแต่5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่เห็นนะแจ้งรีพอร์ตแจ้งรีพอร์ตอย่างเดียวอย่าไปแชร์อย่าไปเรียกว่าทำอะไรให้มันเป็นเรื่องราวนะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำความผิดครั้งนี้เลยก็ได้นะครับ
1: บางคนอ่ะคืออาจจะคึกขนองหรือว่าคิดน้อยไปกดแชร์กดอะไรไปคุยหรือไปแชร์อะไรในโซเชียลแต่อย่างที่พี่รอนบอก
0: ครับ
1: ผิดกฎหมายเท่ากับคนที่เป็นผู้กระทำเลยนะคะซึ่งโทษทางกฎหมายนะก็มีนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการกดไลค์กดแชร์นะคะก็เป็นไปตามพรบ.คอมเนาะที่เขามีการวางเอาไว้ว่าบุคคลเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลที่นำเข้าอันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารมีความผิดเช่นเดียวกันนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอย่างที่พี่นนท์บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเจอหรือมีอีกนะคะก็กดรีพอร์ตอย่างเดียว
0: ก
1: ดรายงานความไม่เหมาะสมอย่างเดียวนะคะหรือว่ายังไงแจ้งเบาะแสไปได้ที่114441นะคะตำรวจไซเบอร์แจ้งไปได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีทาง Meta นะคะที่ออกมาแถลงนะเรื่องของเนี่ยแหละที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์เขาสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบนะคะดำเนินการเรื่องของ URL ต่างๆว่าใครเป็นผู้กระทำนะคะก็ถ้าหากพบว่าเป็นคนไทยอยู่ในราชอาณาจักรไทยก็ดำเนินการไปตามกฎหมายนะคะก็ว่า ากันไปตามนั้นนะคะ
0: ค
1: ฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคือใช้อะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
0: ค
1: สำหรับเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะคะก็มีการออกมาแถลงการจากเมตาอย่างที่บอกคือเขาบอกว่าเนื้อหาทางเพศที่จงแจ้งเนี่ยเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนนะคะมีการลบเนื้อหาดังกล่าวแล้วก็ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังนะคะนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่ามีการละเมิดนโยบาย

0: ของเรานะคะซึ่งเป็นทางโฆษกจากเมตานะคะที่มีการออกมาแถลงนั่นเองค่ะ
1: เมตาก็คือหน่วยงานหลักของทางการผลิต Facebook นะครับตรงนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เราประสบกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: ออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ค่ะช่วงนี้นะคะนำกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับโมบายคอมเพทิชันคลินิกนะคะของทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากทางรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะคุณมนยศวัฒนภูติค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายพร้อมกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: คร
4: ับท่านกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกครับคืออะไรครับ
5: กิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกก็คือว่าเราเองอ่ะเห็นว่าผู้ประกอบการนั้นนะครับซึ่งเขาเป็น SME ซะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะขาดความรู้เรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็อาจจะไม่กล้าที่จะร้องเรียนเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการเงินแข่งขันทางการค้าสำนักงานเองก็เลยจัดกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกขึ้นมาก็คือว่าเราลงพื้นที่เพื่อไปเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กๆครับที่อยู่ในต่างจังหวัดครับ
3: ค่ะ
5: ท่านคะเรามีวัตถุประสงค์ครับผม
3: ค่ะเชิญเลยค่ะท่านคะ
5: อันนี้ก็คือเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายให้กับผู้ประกอบการให้รู้จักกฎหมายเรานะครับแล้วก็ให้บริการให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยก็ประมาณนี้ครับ
3: ค่ะก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็คือการลงพื้นที่ให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านกฎหมายทางการแข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับผม
3: ค่ะท่านคะแล้วสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะจากการที่เราลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกครั้งนี้คะ
5: อย่างน้อยเนี่ยเขาก็รู้ว่ามีหน่วยงานที่ช่วยดูแลเรื่องของการค้าที่มันถูกเอาเปรียบนะครับเท่าที่ผมลงไปเนี่ยบางผู้ประกอบการก็ถูกเอาเปรียบทางการค้าแหละแต่เขาเองไม่ทราบว่าถ้าเขาต้องการหาคนปรึกษาเนี่ยหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดที่จะเป็นหน่วยงานที่เขาจะปรึกษาได้นะครับ
3: อ
5: ันนี้ก็จะให้เขาทราบถึงสำนักงานแข่งขันทางการค้าด้วยว่าสำนักงานการแข่งขันทางการค้านั้นเนี่ยมีบทบาทในการช่วยเหลือความไม่เท่าเทียมในการค้าของผู้ประกอบการครับ
4: ครับ
3: ค่ะ
4: ครับแล้วในส่วนของที่มาวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ทางหน่วยงานเนี่ยมีการมองยังไงครับในเรื่องของที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ครับ
5: คือเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนของผู้ประกอบการหลายๆรายเข้ามาในสำนักงานนะครับท
3: ี
5: นี้เราก็พบว่าบางผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาก็อาจจะรู้ปัญหานะครับแต่ว่าไม่รู้จะร้องเรียนยังไงเพราะว่าอาจจะเกรงกลัวเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายหรือการเขียนคำร้องหรือว่าเวลาร้องเรียนเข้ามาถึงยังสำนักงานเนี่ยบางทีก็ร้องเรียนผิดกฎหมายผิดฉบับอาจจะไม่ใช่กฎหมายที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานแข่งขันทางการค้า
3: อ
5: ันนี้ก็เป็นดับลีของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับท่านก็เลยเห็นว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราควรจะลงไปเป็นพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยเข้าใจถึงปัญหาเรื่องของการแข่งขันเวลาร้องเรียนมาจะได้ร้องเรียนมาถูกกฎหมายนี้นะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือถ้าต้องการร้องเรียนคุณมีวิธีการอย่างไรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราเองก็ลงไปในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากสภาพพื้นที่จริงๆนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เรื่องเกี่ยวกับการค้าการขายเนี่ยผู้ประกอบการนั้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเราจะได้เอาปัญหาเหล่านั้นมากำหนดมาตรการในการช่วยเหลือครับ
3: ค่ะท่านคะที่ผ่านมาทางสำนักงานกขค.นะคะคืออย่างที่ถ้าเล่าให้ฟังว่ามีการลงพื้นที่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีการไปจัดกิจกรรมที่ไหนมาบ้างคะ
5: ที่ผ่านมาเราลงไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ
3: โ
5: ดยเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกเราเห็นว่ากลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่มีสตาร์ทอัพนะครับเป็นสตาร์ทอัพซะเยอะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆที่มีกำลัง ในการพัฒนาสินค้าตัวเองนะครับเรามองเป็นเมืองนวัตกรรมนะครับในภาคเหนือตอนบนเราก็ลงไปในจังหวัดน่านในช่วงเดือนมีนาคมนะครับลงไปที่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ช่วงประมาณเดือนมีนาคมประมาณ20ประมาณปลายเดือนนะครับ22 23 24แล้วลงไปในพื้นที่นั้นพื้นที่นั้นเนี่ยเราก็จะเจอเกษตรเราก็จะเจอผู้ประกอบธุรกิจที่ทำเรื่องของแคนฟลาสนะครับทั้งเป็นทำเรื่องของไออุปกรณ์เครื่องเงินใช่ไหม
3: ค่ะ
5: ผ้าปอนะ
3: ค่ะ
5: แล้วก็เจออุตสาหกรรมเกษตรแหละเกษตรแปรรูปพวกนี้ครับ
3: ค่ะ
5: เราก็จะได้พบเจอกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนั้นแล้วก็ไปรับฟังปัญหาของเขานะครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: พบเจอปัญหาหรือว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอะไรบ้างคะท่าน
5: ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นปัญหาแพลตฟอร์มก็ปัญหาที่ทุกๆคนเจอนั่นแหละครับป
3: ั
5: ญหาแพลตฟอร์มคือว่าอาจจะโดนเพิ่มค่าธรรมเนีย
3: ม
5: แบบเดิมเก็บค่าธรรมเนียมเขาอยู่ที่ 3-5%
3: ค่ะ
5: ปัจจุบันเขาก็เจอค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มประมาณสัก 15% เลยนะครับรวมทั้งก็ปัญหาเรื่องของค่า GP เขาต้องเสียค่า GP ให้กับผู้ประกอบการให้เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มประมาณสัก 20-40% อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นต้นทุนที่เขาเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นทำให้เขามีต้นทุนมากขึ้นนะครับโดยที่มีว่าอาจจะทำไมก็เป็นถูกเพื่อค่าธรรมเนียมด้วยอะไรเงี้ย
3: ท่านคะสอบถามเนี่ยค่ะ
5: เรื่องของขนส่งเนาะ
3: ค่ะ
5: ขนส่ง
4: ครับ
3: ค่ะค่ะตัวค่าธรรมเนียมเนี่ยค่ะทางกฎหมายมีกำหนดเอาไว้ไหมคะว่าทางแพลตฟอร์มสามารถจะเก็บผู้ประกอบการได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์คะ
5: กฎหมายกำหนดแค่ว่าการเก็บค่าธรรมเนียมก็ต้องเก็บโดยมีเหตุผลรองรับ
4: ม
5: าครับแต่เราไม่ได้เป็นเลกูเลเตอร์ที่เป็นเลกูเลตอัตราค่าธรรมเนียมครับเราไม่ได้เป็นเรกูเลเตอร์แบบนั้นเรกูเลเตอร์เราเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันให้มีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งกันนะครับอ
3: ัน
5: นี้ต้องมองมุมนี้เพราะมุมที่เราจะไปกำหนดค่าธรรมเนียมโดยให้เป็นอัตราเท่านู้นเท่านี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานแข่งขันเราต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการแข่งขันขึ้นให้เขาแข่งกันลดค่าธรรมเนียมเองหรือว่าเราจะต้องให้เขามาชี้แจงว่าค่าธรรมเนียมที่เขาเก็บเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรรองรับหรือเปล่า
4: ครับ
3: ค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงค่าขนส่งล่ะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องของปัญหา
5: อันนี้ก็เป็นอีกปัญหานึงก็คือว่าผู้ประกอบการถูกบังคับไม่ให้เลือกขนส่งอะไรเงี้ย
4: ครับ
3: ค่ะ
5: ทำให้เขาเดือดร้อนในเรื่องของสินค้าเสียหายหรือว่าสินค้าที่เขาส่งไปนั้นอาจจะถูกการตีคืนโดยที่เขาไม่รู้สาเหตุอะไรประมาณนี้ครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
5: เพราะว่าเขาเราก็มีต้นทุนในการที่เขาต้องขนของไปส่งนะบริษัทขนส่งที่แพลตฟอร์มกำหนด
4: ครับ
3: คร
4: ับแล้วในส่วนของทางสำนักงานกขค.ครับนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยที่มีการลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยโมบายคอมเพทิชันคลินิกเนี่ยมาดำเนินการต่อยังไงบ้างครับท่าน
5: ครับผมคือเราเนี่ยออกตัวแพลตฟอร์มเป็นประกาศแพลตฟอร์มไปแล้วนะครับ
3: ครับ
5: ทีนี้เราลงพื้นที่ควบคู่ไปด้วยเนี่ยเราก็จะได้ทราบถึงปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็อันที่หนึ่งก็คือเราจะเก็บเป็นเรื่องความปรากฏเพื่อที่จะนำมาดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับถ้ามีเคสอีกเคสหนึ่งก็คือเราคงต้องเก็บปัญหาพวกนี้มาเพื่อที่จะนำมาทบทวนประกาศแพลตฟอร์มที่เราเพิ่งออกไปนะครับหรือว่าจะต้องออกประกาศบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้การซื้อการค้าการขายในตลาดนั้นมีความเป็นธรรมมากขึ้นครับ
4: ครับ
3: ค่ะสุดท้าย
5: ที่เราลงไปก็คือเราลงไปทางภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเกษตรแปรรูปกับอุตสาหกรรมที่ใช้เรื่องของฝีมือเนาะพอเราลงไปภาคใต้เนี่ยเราลงไปกระบี
3: ่
5: เราลงไปกระบี่เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแพลตฟอร์มที่เป็น OTA ท่องเที่ยวเนาะออนไลน์ travel agency แพลตฟอร์มอันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งที่เราพบนะครับ
4: ไ
5: ปเราลงไปทั้งภาคเหนือภาคใต้ในปีนี้นะครับเราก็จะประมวลปัญหาเรื่องของการค้าที่เป็นเรื่องของเกษตรแปรรูปเรื่องของการค้าที่ใช้ฝีมือนะครับที่อยู่ที่ขายบนออนไลน์แล้วก็เราก็จะเจอปัญหาเรื่องของออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่บนแพลตฟอร์มอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบเจอนะครับ
4: คร
5: ับ อันนี้มันไม่ใช่เป็นเพราะออนไลน์นะมันมีทั้งออนไลน์มีทั้งที่อยู่ในตัวโมเดิร์นเทรดด้วย
3: ค่ะ
4: ครับครับแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับ
5: ใช่ครับใช่ครับ
3: ค่ะท่านคะทีนี้ถ้าใครที่รับฟังรายการอยู่หรือผู้ประกอบการอยากจะติดตามกิจกรรมดีๆของสำนักงานกขค.เนี่ยที่จะมีต่อไปในอนาคตสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
5: สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเรามีหลายช่องทางนะ
3: ค่ะ
5: เรามีทั้งเว็บไซต์นะครับเรามีทั้งโซเชียลมีเดียเข้าใจว่าเรามี LINE ด้วยนะ
3: ค่ะ
5: เรามี Facebook เรามี IG มี TikTok ครับสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานได้ครับ
3: ค่ะ
5: ก็ในปีหน้าสำนักงานก็คงจะลงพื้นที่ลงในต่างจังหวัดไปอีกนะครับ
3: ค่ะเว็บไซต์ www.tcct.co.th เข้าไปติดตามได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ทุกๆช่องทางทั้ง Facebook Instagram มี TikTok ด้วยใช่ไหมคะ
5: มี TikTok ด้วยครับผม
3: ครับทุกวันทุกช่องทางเลยค่ะสุดท้ายค่ะท่านคะท่านอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการอยู่ตอนนี้ค่ะ
5: จริงๆแล้วจะเราเองเป็นกฎหมายที่มีบทบาทในการทำให้ตลาดนั้นเนี่ยมีความเป็นธรรมนะครับ
3: ค่ะ
5: เรามีบทบาทที่จะช่วยผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการท่านใดหรือเจอปัญหาการค้าขายที่มีความไม่เป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะใช้กฎหมายแห่งการค้าเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยเป็นวัตถุประสงค์หลักของสำนักงานที่ดำเนินการมานะครับเราต้องการสร้างให้ผู้ประกอบธุรกิจในทุกขนาดเนี่ยมี level of playing field คือมีการแข่งขันที่เท่าเทียมกันบนขีดความสามารถของตนเองครับผม
4: ครับ
3: วันนี้
4: ขอบคุณท่านมากมากครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
5: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
4: ครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะท่านรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคุณมนยศวัฒนภูตินะคะวันนี้ท่านก็มาให้ข้อมูลนะเรื่องของการแข่งขันทางการค้าคือเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการลงพื้นที่นะคะที่ไปดูแลช่วยเหลือทั้งภาคเหนือภาคใต้นะคะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็พบปัญหาหลายๆเรื่องแตกต่างกันนะคะอย่างทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็เรื่องของขนส่งนะคะที่ไม่สามารถเลือกตัวเจ้าในการส่งได้ก็คือเรามีหลายเจ้านะในการที่จะให้บริการขนส่งนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็ลงไปดูนะคะว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นยังไงตรงไหนแล้วก็เรื่องของถ้าสมมติว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วมีปัญหานะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะก็มีหลากหลายช่องทางที่เมื่อสักครู่ท่านเรียนให้ทราบนะทั้งเว็บไซต์ www.tcct.or.th นะคะหรือว่าทางโซเชียลมีเดียของทางสำนักงานกขคทุกช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook IG TikTok นะคะหรือว่าไลน์ด้วยเมื่อสักครู่ท่านก็บอกไว้นะคะสามารถเซิร์ชได้เลยนะคะ
4: ค
3: ก็จะได้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรร
4: ม
3: นะคะสำหรับผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็จะได้ติดตามกิจกรรมดีๆของทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
4: ถูกต้องนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานกขคนี่แหละก็จะไปช่วยแก้ปัญหาหรือว่าเรียกว่าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้การค้าเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างสันตินั่นเองนะครับ
3: ค่ะพูดถึงเรื่องของธุรกิจนะคะเดี๋ยวพาไปดูงานอีกงานหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้ววันพรุ่งนี้นะคะ
4: ครับ
3: ซึ่งก็คืองานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นะคะซึ่งเป็นงานที่ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในแวดวงการอาหารวงการเครื่องดื่มนะคะห้ามพลาดเลยสำหรับไทเฟกอนุกาเอเชียค่ะจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยคือเป็นงานใหญ่กับประเทศแล้วก็เป็นงานที่แสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยนะคะปีนี้ไทเฟกอนุกาเอเชียกลับมาแล้วค่ะพร้อมกับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นกว่าทุกปีนะคะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจด้านอาหารและเครื่องดื่มมาค้นหาสินค้าและบริการนะคะรวมไปถึงนวัตกรรมการเจรจาการสร้างธุรกิจต่างๆแล้วก็การอัปเดตเทรนด์ด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจด้วยนะคะงานนี้เนี่ยเขารวบรวมสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการจากทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติกว่า56ประเทศนะคะเอามาไว้ในงานเดียวกันเลยซึ่งก็จะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีด้านอาหารนะคะอาหารแช่แข็งผักแล้วก็ผลไม้รวมไปถึงเนื้อสัตว์นะคะข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของขบเคี้ยวนะคะซึ่งมีหลากหลายโซนด้วยกันแล้วแต่ละโซนเนี่ยเขาก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่แตกต่างกันนะคะก็เจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะทุกกลุ่มผู้บริโภคเลยทั้งอาหารทั่วไปนะคะอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็อาหารโภชนาการเฉพาะด้านรวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้ใครอยากจะได้ความรู้นะคะงานนี้มีด้วยเช่นกันนะอย่างการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์รวมไปถึงนิทรรศการพิเศษนะคะอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกนะคะไฮไลท์หลากหลายเนี่ย คือเยอะแยะมากมายเลยสำหรับเรื่องของความรู้ในงานนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้นะเขามีเทศกาลผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit ด้วยนะคะมีทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลไม้แปรรูปหลากหลายชนิดเลยรวมไปถึงสินค้าที่รับรางวัล Agi Export Star Pitching Challenge เอามาจัดแสดงที่นี่เอาไว้ด้วยนะคะงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะปีนี้ขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มไปอีก4อาคารนะคะรวมทั้งหมด12อาคารครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4และ Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเริ่มต้นกัน26พฤษภาคมนะคะช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่26ถึง29พฤษภาคมนะคะจะมีการเปิดให้เจรจาธุรกิจจำหน่ายปลีกนะคะแล้วก็สำหรับจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะเป็นวันที่30พฤษภาคมนะคะก็คือ2ช่วงนะพรุ่งนี้ใครที่อยากจะไปดูแนวทางในการทำธุรกิจนะคะหรือว่าอยู่ในแวดวงอาหารอยู่ในแวดวงเครื่องดื่มไปกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้26ถึง29เนี่ยเขาจะเปิดให้สามารถไปจับคู่หรือว่าแมทชิ่งเจรจาการค้ากันได้นะคะ
4: ค
3: ใครที่ทำธุรกิจในสายนี้อยู่แล้วนะอยากจะไปดูอยากจะมีคู่ค้าใหม่ๆหรืออยากจะส่งออกต่างประเทศอยากจะได้ความรู้ใหม่ๆอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆนะคะ
4: ครับ
3: พรุ่งนี้เดี๋ยวไปกันได้แล้วสำหรับงานไทยเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะ
4: ครับ
3: สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่26ถึง29เนี่ยขอความร่วมมือนะคะแต่งกายสุภาพชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลค่ะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ช่วง26ถึง29เนี่ยจำกัดอายุ17ปีขึ้นไปนะคะ
4: ครับ
3: ส่วนวันที่30พฤษภาคมนะคะเข้าร่วมงานได้เลยใครอยากจะไปช้อปสินค้าจะไปดูเครื่องดื่มจะไปหาแรงบันดาลใจอะไรก็ได้ไปได้หมดเลย30พฤษภาคมนะคะเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายและอายุค่ะ
4: ครับ
3: ส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเริ่มกันแล้วนะแนะนำเลยว่าลงทะเบียนไปก่อนนะคะลงทะเบียนเข้างานไปก่อนนะก็จะได้ไม่เสียเวลาไปลงทะเบียนที่หน้างานนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานผู้ที่ไปงานเนี่ยน่าจะจำนวนมากแนะนำไปรถสาธารณะดีกว่านะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีแล้วเดินเข้างานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่แนะนำลงทะเบียนไปก่อนนะคะวันนี้เนี่ยลงทะเบียนได้เลยนะไปลงทะเบียนก่อนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ www.thaifecanuka.com นะคะพอไปถึงก็เข้างานไปรับบัตรได้นะคะที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะสามารถไปรับบัตรได้ที่หน้างานรวมไปถึงใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะพรุ่งนี้ก็ไปบล็อกอินได้ที่หน้างานไปรับบัตรได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10เช่นเดียวกับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้เลยนะคะยังไงพรุ่งนี้เริ่มกันแล้วนะใครที่อยู่ในแวดวงนี้หรือว่ามีความคิดเริ่มว่าอยากจะทำธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าเป็นเครื่องดื่มเนี่ยสามารถไปกันได้เลยนะคะกับงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะจัดขึ้น26ถึง29พฤษภาคมนี้ค่ะ
4: ครับเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมสนุกกันได้นะครับกับงานดีๆแบบนี้นะครับไปติดตามข่าวสารกันต่อนะครับกับในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็หลังจากที่ท่านนายกเนี่ยได้มีการเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับร่วมกับรองนายกอีกหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านรองนายกเอนิตินะครับท่านรองนายกสุภจีท่านรองนายกยศชนันนะครับมีหลากหลายท่านที่ไปร่วมนะสำหรับการประชุมในครั้งนี้เมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกับทางทูตและก็เรียกว่ากงสุลของฝั่งยุโรปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นภารกิจที่เรียกว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการทูตเชิงลุกนะครับแล้วก็เน้นโอกาสและก็ผลประโยชน์ให้ถึงมือประชาชนก็มีการจับมือทุกหน่วยงานคลัสเตอร์นะครับในการเดินหน้า FTA ไทยและก็ในส่วนของสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ24พฤษภาคม2569เวลา 14:00 นเป็นเวลาของฝรั่งเศสนะครับที่กรุงปารีสเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและก็รับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาสนทนามากกว่าถึง3ชั่วโมงเลยนะครับ ประเด็นสำคัญนะครับมีการหารือด้วยกัน5ประเด็นที่หลายๆคนก็อย่างที่มีการนำเสนอออกมานะครับนั่นก็คือ1ในเรื่องของการเร่งเครื่อง FTA ไทยกับสหภาพยุโรปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในภาคธุรกิจทั้งไทยและก็ต่างประเทศในการให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นการช่วยลดอุปสรรคด้านภาษีและก็การค้าเปิดโอกาสให้สินค้าและวัตถุดิบคุณภาพจากประเทศไทยเนี่ยเดินทางเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้นทางนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมั่นใจว่าถึงการปรับตัวการทำงานให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีการบูรณาการร่วมกันคือจะไม่ทำงานแบบว่าหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานไหนแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันแบบคลัสเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะผลักดันการเดินหน้าปิดการเจรจา FTA ซึ่งโอกาสนี้ครับออทหลายประเทศเนี่ยก็ได้สะท้อนว่าไทยกลับมาเป็นที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในเรดาร์ของนานาชาตินะครับเพราะว่าไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานโลกหรือว่าซัพพลายเชนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องที่สองนั่นก็คือในเรื่องของการทูตเชิงรุกนะครับที่ครอบคลุมความมั่นคงและก็เศรษฐกิจรวมถึงสังคมและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งการทูตเชิงรุกเนี่ยก็เป็นเรียกว่ามาตรฐานนะที่กำลังเน้นย้ำนะในเรื่องของมนุษยธรรมแล้วก็มีการเน้นย้ำเรื่องการทูตเชิงรุก 2.0 นะครับหรือว่าการทูตที่จับต้องได้ซึ่งเป็นการทูตที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกนะครับโดยให้ความสำคัญกับ4เสาหลักนั่นก็คือการทูตเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมนุษยธรรมด้วยนะครับเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถจับต้องในสิ่งนี้ได้นั่นเองนะครับเรื่องที่3คือการยกระดับมาตรฐานสู่ OECD นะครับเพื่อสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งท่านนายกต้องการเร่งให้สำเร็จภายใน3ปีจากเดิมที่เคยตั้งไว้เนี่ยคือ5ปีจะเร่งเรื่องนี้เนี่ยให้เสร็จภายใน3ปีนะครับแล้วก็ในเรื่องที่4ก็คือการชูจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารของไทยและพลังงานแห่งอนาคตนะครับท่านนายกก็กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนเนี่ยพบว่าประเทศต่างก็มีการปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีศักยภาพสูงนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่ให้ความสนใจนั่นก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสำคัญระดับโลกของประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งท่านนายกระบุว่าในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในระดับเวทีที่ต้องเรียกว่าเป็นระดับโลกหลายรายการเลยนะนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับก็จะมีการจัดงานเกิดขึ้นนั่นก็คืองาน Gas Tech 2026นะครับจะมีการจัดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงการประชุมประจำปี World Bank นะครับ IMF Annual Meeting 2026ก็จะมีการจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานก็คืองานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกนะครับในเดือนพฤศจิกายนตรงนี้ประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับก็ถือว่าจะสร้างสปอตไลท์โลกให้กับประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และก็ต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและก็การดึงดูดการลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งท่านนายกย้ำว่าไทยเนี่ยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นทีมไทยแลนด์แล้วก็ในเรื่องของความคล่องตัวและก็การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศก็จะมีการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปสู่เวทีโลกแล้วก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับนี่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
6: ค
4: ือแต่ละกระทรวงเนี่ยมีการบูรณาการร่วมกันทำการทำงานร่วมกันแบบนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนเนี่ยเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะอย่างที่บอกคือเป็นเรียกว่าการทำงานแบบคลัสเตอร
6: ์
4: นะครับเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกกระทรวงนั่นเองนะครับ
6: ค่ะสำหรับข่าววันนี้นะเรายังคงติดตามกันอยู่กับไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดนะก็มีแฟนรายการนะมาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะอย่างคุณนิดเนี่ยบอกได้แล้วค่ะมีหน่วงอยู่แป๊บนึงนะคะส่วนคุณพี่สุพิชบอกลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วครับนะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่ทักทายกันส่วนตอนนี้เนี่ยจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ประมาณ 9,8917 สิทธิ์ก็คือไม่ถึง10ล้านสิทธิ์แล้วนะ
4: ครับ
6: ค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆนะคะก็
4: เกิน 60% ไปแล้วนะ
6: เกิน 60% ไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าเดี๋ยวก็ช่วงเย็นๆอาจจะช่วงเย็นๆเน
4: า
6: ะ
4: ช่วงเย็นจะเต็มเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็รีบลงทะเบียน นะจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันนะครับ
3: ค่ะไปติดตามเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะคะพี่รัต
4: ครับ
3: ซึ่งทางคุณนิกรจำนงค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยปฏิทินในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรามีการเลือกตั้งกันไปนะคะก
4: ็
3: มีทั้งการเลือกตั้งของสสนะคะทั้งบัญชีรายชื่อแบบแบ่งเขตแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีนะคะเรียบร้อยก็ได้รัฐบาลกันเรียบร้อยแล้วในส่วนอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือการทำประชามติเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็มีความคืบหน้านะมาฝากคุณผู้ฟังกันก็คือมีการออกมาเปิดเผยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคาดว่าจะมีฉบับใหม่บังคับใช้ช่วงกลางปี2572นะคะโดยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยถ้าหากสภามีการนัดพิจารณาในช่วงมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็รับหลักการในวาระที่1ส่วนวาระที่2เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงตุลาคมปีนี้เหมือนกันนะคะช่วงประมาณปลายปีทั้งวาระ2แล้วก็วาระ3ซึ่งคุณนิกรเนี่ยบอกว่าจากนั้นเนี่ยรัฐสภาก็จะส่งร่างแก้รัฐธรรมนูญให้รัฐบาลนะคะแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะมีการดำเนินการจัดทำประชามติครั้งที่2อาจจะเป็นช่วงประมาณมกราคมพาปีหน้านะคะปี70ซึ่งถ้าหากผลประชามติประชาชนเห็นชอบก็จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมค่ะเพื่อประกาศบังคับใช้ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งนอกจากนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือประมาณช่วงสิงหาคมปี70ถึงสิงหาคมปี71แล้วก็ประมาณ1ปีหลังจากนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงการสรรหาสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ที่จะใช้ในขั้นตอนนี้เนี่ยประมาณ 1-2 เดือนนะคะเมื่อได้เห็นสสร.แล้วเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจำนวน45คนเอามายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นที่มาจากทางสสร.นะคะตัวจริง15คนแล้วก็สำรองอีก15คนนะคะให้สรรหาจากกลุ่มบุคคลอีก15คนออกไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จัดทำรัฐธรรมนูญอีก1ปีค่ะคาดว่าในเดือนกันยายนปี2571จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะจากนั้นในช่วงกุมภาพันธ์ปี72จะทำประชามติครั้งที่3ถ้าผ่านความเห็นชอบนะคะก็จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยช่วงประมาณเมษายนถึงพฤษภาคมปี2570ค่ะ
4: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับ
3: 72ขออภัยค่ะ
4: 72นะครับสำหรับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับไปพูดถึงในเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพกันหน่อยนะครับใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับสำหรับเดือนหน้าวันที่28มิถุนายน2569นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็มีการเปิดอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ในส่วนของสก.นะครับตรงนี้ก็มีการเรียกว่าเปิดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการในครั้งนี้นะครับส่วนทางส่วนดุสิตโพนะครับมีการเผยผลสำรวจนะครับ2ข้อใหญ่ๆที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของผลสำรวจที่ว่าคุณลักษณะของผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยในส่วนของกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,179 คนเนี่ยต้องการอะไรมากที่สุดกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนำมาโด่งเลยนะครับนั่นก็คือจะต้องมีประสบการณ์และก็พร้อมทำงานทันทีร้อยละ 36.39 นะครับรองลงมาก็คือเป็นในเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะครับ 21.37 และก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงนี้เนี่ยก็ร้อยละ 16.12 นะครับส่วนผู้ว่ากรุงเทพคนต่อไปที่อยากเป็นอยากให้ใครเป็นนะครับอันนี้เป็นโพจากทางสวนดุสิตโพนะครับอันดับ1ร้อยละ 57.69 นะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ
3: ์
4: ตามมาที่ดร.โจจากพรรคประชาชนนะครับคุณชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรร้อยละ 17.9 นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านดร.โจคมสันพันวิชาติกุลนะครับร้อยละ 4.75 นั่นเองแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจกว่าร้อยละ 13.57 เลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือหม่อมกรนะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีก็เป็นอดีตรองหัวหน้าและก็อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งก็จะมาร่วมชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระนะครับซึ่งก็มีการเปิดตัวมาเมื่อวานนี้ต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ถามว่าภาพรวมเนี่ยคือต้องให้ความสำคัญเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงนะครับการที่จะเจริญต่อไปเนี่ยก็คือจะต้องมุมมองตรงที่แหละที่จะมาดูว่าผู้ว่าคนใหม่ที่จะมาบริหารต่อไปจะเป็นยังไง นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพและก็สมาชิกสกที่จะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้นะครับ
3: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 8:00 น.จนถึง 9:00 น.นะคะสำหรับวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
4: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
12: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคน

0: ัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมเน้นย้ำวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลตลอดจนแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักล่าสุดมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า20ล้านราย
5: หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้เป็นวันแรกเมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่าประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนอย่างคึกคักทำให้การเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วงในช่วงต้นซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงผ่านช่องทางไลน์กลุ่มสื่อกระทรวงการคลังว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีทำให้ประชาชนบางรายอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อเวลา 8:30 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วกว่า20ล้านรายปริศรวิวันรายงาน
3: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
6: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มวันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบสิทธิ์ตามจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่งข้อความ SMSและทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาการปลอดภัยแล้วหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังเกิดอาการหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยสาเหตุเกิดจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
7: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: วิทยาลัยบูรพาขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน
1: ชีวิตแบ่งกันเองเริ่มเรียน
0: มาเสนอรายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรอบทิศตะวันออกประจำวันที่25พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพาหรือ DUUIC ค่ะ
3: ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคตกันครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทำงานหรือแม้แต่ผู้ประกอบการ
2: เริ่มกันเลยนะคะในปัจจุบันนี้โลกการทำงานไม่ได้แข่งขันกันแค่เรื่องความรู้อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วค่ะแต่กำลังแข่งขันกันที่ทักษะ
3: ถูกต้องครับจากรายงานของ World Economic Forum ปี2026ที่ศึกษาภาพอนาคตเศรษฐกิจโลกในปี2030พบว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศการเติบโตของ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูง
2: ในรายงานนี้ได้มีการจำลอง4ฉากทัศน์อนาคตที่อาจเกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกด้วยค่ะมาดูกันทีละฉากนะคะ
3: ฉากทัศน์แรกเรียกว่า Digitalized Order ครับเป็นโลกที่เติบโตด้วยเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศทำให้ความตึงเครียดทางการเมืองลดลงเทคโนโลยีถูกนำมาใช้อย่างรวดเร็วในทุกภาคส่วนหลายประเทศเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น
2: แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะเพราะการแข่งขันด้านเทคโนโลยีจะรุนแรงมากความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นตลาดแรงงานได้รับผลกระทบจาก AI และระบบอัตโนมัติและมีความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดด้วยค่ะ
3: ฉากทัศน์ที่2 Cautious Stability ครับเป็นโลกที่ยังคงมีเสถียรภาพความขัดแย้งระหว่างประเทศลดลงตลาดพลังงานและการค้าค่อนข้างมั่นคงธุรกิจวางแผนได้ง่ายขึ้น
2: แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจยังชะลอตัวค่ะเทคโนโลยีกระจุกตัวอยู่ในบางบริษัทหรือบางอุตสาหกรรมผลประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่ได้กระจายสู่ทุกคนช่องว่างทางดิจิทัลยิ่งกว้างขึ้น
3: ฉากทัศน์ที่3 Tech-based Survival ครับเป็นโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าแต่เต็มไปด้วยความเสี่ยงทางการเมืองประเทศต่างๆเร่งใช้เทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดและการแข่งขัน
2: ในฉากนี้ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้ารุนแรงขึ้นค่ะกฎระเบียบของแต่ละประเทศแตกต่างกันมากธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้นความเสี่ยงด้านไซเบอร์เพิ่มขึ้นธุรกิจจึงใช้ดิจิทัลและ AI เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน
3: และฉากทัศน์สุดท้ายครับ Geotech Spheres ครับเป็นโลกที่แต่ละประเทศเลือกค้าขายและพัฒนาเทคโนโลยีกับพันธมิตรของตนเองมากขึ้นโลกแบ่งเป็นกลุ่มชัดเจนการค้าและเทคโนโลยีชะลอตัว
2: หลายประเทศใช้นโยบายกีดกันทางการค้าและเน้นพึ่งพาตนเองค่ะตลาดแรงงานขาดแคลนคนที่มีทักษะสูงแต่อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เช่นความมั่นคงพลังงานหรือเทคโนโลยีสำคัญยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
3: ทีนี้ไม่ว่าอนาคตจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกฉากทัศน์มีเหมือนกันครับคือคนทำงานต้องมีทักษะใหม่
2: มาดูกันค่ะว่าทักษะอะไรบ้างที่จำเป็น
4: ทักษะแรกที่สำคัญมากคือ Digital and AI Literacy หรือความเข้าใจด้านดิจิทัลและ AI ครับในอนาคต AI จะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือของสายเทคโนโลยีแต่จะเข้าไปอยู่ในทุกอาชีพตั้งแต่งานธุรกิจการตลาดโลจิสติกส์การเงินไปจนถึงงานบริการ
2: คนทำงานจึงต้องรู้วิธีใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลสร้างไอเดียและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีให้ได้ค่ะ
4: ต่อมาคือ Critical Thinking หรือการคิดวิเคราะห์ครับเพราะในยุคที่ข้อมูลมีจำนวนมหาศาลคนที่ได้เปรียบไม่ใช่คนที่เข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุดแต่คือคนที่สามารถวิเคราะห์แยกแยะและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
2: โดยเฉพาะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนค่ะ
4: อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญคือ adaptability หรือความสามารถในการปรับตัวครับหลายอาชีพในอนาคตอาจเปลี่ยนรูปแบบหรือบางตำแหน่งอาจหายไปในขณะเดียวกันก็จะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้น
2: คนรุ่นใหม่จึงต้องพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า lifelong learning ค่ะ
4: นอกจากนี้ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์จะยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นครับแม้ AI จะทำงานซ้ำๆได้ดีแต่สิ่งที่ AI ยังแทนมนุษย์ได้ยากคือการสร้างไอเดียใหม่การคิดนอกกรอบและการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน
2: รวมถึง communication and cross cultural skills หรือทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกับคนต่างวัฒนธรรมด้วยค่ะเพราะเศรษฐกิจโลกในอนาคตยังคงเชื่อมโยงกันการทำงานกับทีมจากหลายประเทศการสื่อสารภาษาอังกฤษและการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะกลายเป็นทักษะพื้นฐานของคนทำงานยุคใหม่ค่ะ
4: และอีกหนึ่งเรื่องที่หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญคือ resilience ครับหรือความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันและความเปลี่ยนแปลง
2: ในโลกที่เปลี่ยนเร็วคนที่รักษาสมดุลจัดการอารมณ์และฟื้นตัวจากปัญหาได้เร็วจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในระยะยาวค่ะ
4: สรุปแล้วทักษะแห่งอนาคตอาจไม่ได้หมายถึงการเก่งเพียงด้านใดด้านหนึ่งครับแต่คือการผสมกันระหว่างเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและความสามารถในการปรับตัวเพราะในโลกอนาคตคนที่องค์กรต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่คนที่มีคะแนนดีที่สุดค่ะแต่คือคนที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและพร้อมเติบโตไปกับการเปลี่ยนแปลงค่ะ และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับเพราะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC Eastern Economic Corridor ที่ครอบคลุมจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรา
2: พื้นที่นี้กำลังถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา EEC ได้ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทระดับโลกทั้งด้านดิจิทัล AI ระบบอัตโนมัติโลจิสติกอัจฉริยะยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
4: ส่งผลให้ทักษะของคนทำงานกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการแข่งขันครับ
2: และเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมและมีทักษะแห่งการทำงานในโลกอนาคต BUUIC มีบทบาทสำคัญในการเตรียมนิสิตให้พร้อมกับโลกการทำงานยุคใหม่ค่ะ
4: ผ่านการเรียนการสอนนานาชาติการใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลการสื่อสารและการทำงานร่วมกับคนหลากหลายวัฒนธรรมผ่านCore Competencyของ BUUIC ครับ
2: เมื่อโลกเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่เรียนอะไรแต่คือเรียนที่ไหนที่จะเตรียมเราให้พร้อมกับอนาคตจริงๆค่ะ
4: และนี่คือเหตุผลว่าทำไมวิทยาลัยนานาชาติหรือ BUUIC จึงเป็นหนึ่งในพื้นที่การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์โลกอนาคตโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งกำลังกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระดับนานาชาติของประเทศไทยครับ
2: BUUIC ไม่ได้มุ่งเพียงการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในห้องเรียนแต่เน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้พร้อมสำหรับโลกการทำงานจริงผ่านแนวคิดสำคัญ4ด้าน
4: เริ่มจากการ internationalization หรือความเป็นสากล BUUIC ใช้การเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมนานาชาติทั้งภาษาอังกฤษการทำงานร่วมกับอาจารย์และนิสิตต่างชาติรวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรจากต่างประเทศเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการสื่อสารการทำงานข้ามวัฒนธรรมและมี global mindset ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของโลกการทำงานใน EEC และระดับโลกครับ
2: ต่อมาคือ interdisciplinary หรือการเรียนรู้ข้ามศาสตร์โลกอนาคตไม่ได้ต้องการคนที่เก่งเพียงด้านเดียว BUUIC จึงส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้งด้านธุรกิจเทคโนโลยีการตลาดการจัดการโลจิสติกส์และการสื่อสารควบคู่กันเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้หลายศาสตร์เข้าด้วยกันและนำไปแก้ปัญหาในโลกจริงได้เพราะในอนาคตการทำงานจะไม่แยกเป็นเส้นตรงอีกต่อไปแต่คือการทำงานร่วมกันระหว่างหลายสาขาหลายวัฒนธรรมและหลายรูปแบบของความคิดค่ะ
4: อีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือ integrity หรือคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสBUUIC ให้ความสำคัญกับการสร้าง professional mindset ให้นิสิตไม่ใช่เพียงเก่งงานแต่ต้องมีความรับผิดชอบมีจริยธรรมในการทำงานและสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องในยุคที่ AI และข้อมูลมีอิทธิพลต่อสังคมอย่างมากเพราะองค์กรยุคใหม่ไม่ได้มองหาแค่คนที่ทำงานเก่งแต่ต้องการคนที่น่าเชื่อถือและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพครับ
2: และสุดท้ายคือ innovation หรือการสร้างนวัตกรรม BUUIC สนับสนุนให้นิสิตกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงทั้งโปรเจกต์กิจกรรมการทำงานร่วมกับองค์กรและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสร้างไอเดียใหม่ๆค่ะเพราะในอนาคตค คนที่ได้เปรียบไม่ใช่คนที่ท่องจำได้ดีที่สุดแต่คือคนที่สามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้กับองค์กรและสังคมได้ค่ะโดยที่วิทยาลัยนานาชาติของเรามีหลักสูตรปริญญาตรีเพื่อเตรียมพร้อมให้นิสิตมีทักษะที่จำเป็นกับการทำงานในอนาคตดังนี้ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้แก่การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศการตลาดเชิงดิจิทัลและสร้างสรรค์การเงินและการลงทุนที่ยั่งยืน 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบริการการบินและอีเวนต์ระดับสากล 4. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจสากลและดิจิทัล
4: ดังนั้นการเรียนที่ BUUIC จึงไม่ใช่เพียงการเรียนเพื่อจบการศึกษาแต่คือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตผ่านการพัฒนาทั้งความรู้ทักษะความคิดและตัวตนเพื่อให้นิสิตสามารถก้าวออกไปเป็น global citizen ที่พร้อมทำงานในระดับนานาชาติพร้อมปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงและพร้อมสร้างอนาคตของตัวเองได้อย่างมั่นใจครับ
2: และสำหรับใครที่ต้องการต่อยอดศักยภาพด้านธุรกิจนวัตกรรมและการเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ BUUIC ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้านผู้ประกอบการธุรกิจสากลมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมผู้ประกอบการสากลการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์รวมถึงการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยหลักสูตรของ BUUIC พร้อมพัฒนาทักษะของคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับโลกธุรกิจแห่งอนาคตโดยเน้นทั้งการคิดเชิงกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมการบริหารธุรกิจระดับสากลและการทำงานในบริบทของเศรษฐกิจโลกยุคดิจิทัลค่ะ
4: พิเศษสำหรับนิสิตเก่าที่สนใจเรียนป.โทที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพาจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 30% และสำหรับนิสิตจากคณะอื่นๆของมหาวิทยาลัยบูรพารับส่วนลด 20% สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของ BUUIC
2: ดังนั้นเมื่อโลกเศรษฐกิจเทคโนโลยีและตลาดแรงงานกำลังเปลี่ยนไปทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ใช่เพียง hard skills แต่คือการผสมผสานระหว่างความเป็นสากลการทำงานข้ามศาสตร์คุณธรรมในการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเพราะในอนาคตคนที่ประสบความสำเร็จอาจไม่ใช่คนที่เก่งเพียงด้านเดียวแต่คือคนที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ปรับตัวกับโลกและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสังคมและองค์กรได้ซึ่ง BUUIC พร้อมเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตระดับสากลของทุกคนค่ะต่อไปก็จะเป็นคลิปวิดีโอครบรอบ23ปีของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยได้แก่สถาบันการศึกษาชั้นนำที่สร้างบัณฑิตมืออาชีพผ่านแนวทางสหวิทยาการมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากลอย่างยั่งยืนค่ะ
5: For over 2 decades Burapa University International College BUUIC has been shaping international education and empowering students to succeed on the global stage. At the heart of BUUIC's development are the guiding principles of internationalization, interdisciplinary, integrity, and innovation, known as the 4N. These values guide every aspect of the BUUIC, from academic programs

0: PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรพงศ์สถิตย์พรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอค่ะวันนี้สุริพรทำหน้าที่เช่นเคยนะคะเราจะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องแบบต้องบอกว่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะลองสังเกตหรือว่าลองฟังดูนะว่าเรื่องของความมีเสน่ห์ระหว่างความเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขามีความแตกต่างกันยังไงเรียกว่ามีเสน่ห์อะไรแบบนี้นะคะเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดีหลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: วันนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ได้ยิ้มกันค่ะอาจารย
2: ์
1: เราจะมาหาควานหาเสน่ห์ของผู้หญิงและผู้ชายแบบไหนที่เรียกว่ามีเสน่ห
2: ์ค่ะ
1: เอาผู้ชายก่อนดีกว่า
2: ค่ะ
1: น่าจะมัน
2: ได้ค่ะ นะคะเพราะว่าแม้ฟังดูแล้วคึกคักเนา
1: ะ
2: นะคะว่าอะไรที่เป็นเสน่ห์นะคะซึ่งมันมีอยู่เยอะแล้วจริงๆแล้วเวลาถามหาคนหล่อเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่
2: ถูกไหมคะบางคนแบบชอบขาวๆตี๋ตี
1: ๋มี
2: สไตล์เกาหลีหน่อยๆโอป้า บางคนก็บอกว่าขอหล่อเข้มนะเอาแบบเดิมทอลดาร์กแอนด์แฮนซัมอะไรเงี้ยนะคะนี่เราลองมาดูนะคะว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดยังไง
1: ค่ะ
2: อะไรเราก็ต้องพูดผลงานวิจัยเสมอเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้พอจะอ้างอิงได้ว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดอย่างไรนะคะแล้วลองมาดูประเด็นหลักๆใหญ่ๆนะคะแล้วก็ประเด็นย่อยๆลงไปขอเริ่มด้วยตรงนี้ค่ะว่าคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ชายมีเสน่ห์ก่อนนะคะ5คุณสมบัติด้วยกัน
1: ค่ะอ
2: ย่างที่1นะคะคุณผู้ชายเองจะได้รู้ว่าเอ๊ะเรากำลังมีเสน่ห์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเสน่ห์ที่ผู้หญิงเขามองแล้วว่าเออผู้ชายคนนี้น่าสนใจเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยขอให้ใจกว้างและให้เกียรติคนอื่นคำว่าใจกว้างตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเอาเงินมาไล่แจกนะคะแต่จะต้องเป็นลักษณะของคุณสมบัติที่ดูเป็นสุภาพบุรุษนั่นก็คือใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักให้อภัยนะคะให้เกียรติคนอื่นนะคะแล้วก็เคารพในศักดิ์ศรีของคนอื่นนะคะมันก็จะเป็นที่ยกย่องของคนรอบข้างโดยเฉพาะสุภาพสตรีตรงนี้คิดง่ายๆเลยว่าตรงกันข้ามเลยถ้าคุณไปเจอผู้ชายใจแคบอ่ะจ่ายตังค์ไม่ยอมจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าชอบดูถูกคนอื่นชอบล้อเลียนคนอื่นที่ฐานะต่ำต้อยกว่านะคะพี่ชอบพิเทากับคนที่ดูดีกว่าตัวหรือสูงกว่าตัวในขณะที่ก็หยิ่งผยองแล้วก็คอยดูถูกคนอื่นนะคะหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยตรงกันข้ามกับอันนี้เลยเห็นไหมคะคือเห็นอะไรที่เลวๆหน่อยจะนึกออกเลยว่าเพราะนั้นคนมีเสน่ห์เนี่ยคือใจกว้างให้เกียรติคนอื่นนะคะค่ะแล้วก็ประการที่สองตัวสำคัญเลยต้องเป็นผู้ชายโรแมนติกนิดนะคะจะดูมีเสน่ห์นะคะเพราะผู้หญิงเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะต่อให้เป็นสาวห้าวขนาดไหนก็มีมุมแอบชอบความโรแมนติกนิดๆนะคะโรแมนติกตอนนี้ไม่ได้ถึงกับแหมต้องไปจ้างนะคัดเอาขึ้นป้ายไฟแบบพี่ณเดชน์นะคะ
1: น
2: ะคะแต่เราจะฝึกได้นะคะคุณผู้ชายเนี่ยฝึกได้เรื่องเล็กน้อยที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกเซอร์ไพรส์คำว่าเซอร์ไพรส์ก็คือทำให้ประหลาดใจอยู่ได้เรื่อยๆเรื่องเล็กน้อยนะคะที่ทำให้ประทับใจคนที่บอกโอ้ยผมไม่โรแมนติกแต่บางทีเรามีอะไรข้อความดีๆส่งไปในวันสำคัญของขวัญเล็กๆนะคะดอกไม้สักดอกอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ผู้หญิงเกิดความตื่นเต้นอยู่ๆไปรับกินข้าวทั้งๆที่ไม่เคยนะคะหรือว่าเคยกินอย่างนี้ก็ไปพิเศษสักวันนึงอะไรเงี้ยค่ะนี่ๆหน่อยในแต่ละครั้งก็ทำให้มันมีเสน่ห์ของความโรแมนติกนะคะประเด็นต่อไปคือความรับผิดชอบนะคะผู้ชายนะคะต่อให้หล่อแค่ไหนรวยแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีหลักในการคิดไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนเลย นะคะเป็นชิ้นเป็นอันเลย นะคะและไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ผู้หญิงดีๆที่ไหนก็ไปหมดอะค่ะนะคะเพราะว่ามันสนุกไปวันๆแต่ไม่มีอนาคต
1: ไม่มีความจริงจัง
2: นะคะไม่มีความรับผิดชอบนะคะไม่มีความสำนึกในหน้าที่อะไรอย่างเงี้ย นะคะการที่ผู้ชายมีความรับผิดชอบและสำนึกในหน้าที่เนี่ยสร้างความประทับใจให้กับผู้หญิงได้มากนั่นคือเสน่ห์นะคะทำให้ดูดีมีเสน่ห์ขึ้นมาเลยล่ะ
1: ไม่น่าเชื่อเลยเนาะเรื่องแค่ว่าแบบความรับผิดชอบหรือการทำงานหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นเสน่ห์
2: ใช่ค่ะนะใช่ค่ะนะคะอันที่สี่ก็คือรสนิยมที่ดีคำว่ารสนิยมที่ดีก็คือว่าไม่ได้แปลว่าต้องของแพงนะคะแต่ว่าใช่ของดีอ่ะไม่ใช่มั่วๆซั่วๆนะคะเช่นสมมติเขาจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะต้องมีการสืบหาข้อมูลว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรสมควรซื้อไม่สมควรซื้อนะคะเรียกว่าเขาให้ความสำคัญของเชิงปริมาณน้อยกับเชิงคุณภาพนะคะก็ทำให้ผู้หญิงชื่นชมในสิ่งเหล่านี้ว่าเขาจะเลือกสรรรสนิยมดีนะคะแลนที่ห้าก็คือมีความรอบรู้และมีไหวพริบดีอันนี้ก็เป็นเสน่ห์นะคะที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดไว้ว่า intelligence is the sexiestthings in men นะคะก็คือความฉลาดรอบรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เซ็กซี่ที่สุดในตัวผู้ชายเลยนะคะที่ทำให้ผู้หญิงหลงไหลได้ยกตัวอย่างเช่นไปเที่ยวไหนด้วยกันเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นลักษณะของเด็กเนิร์ดหรือเรียนหนักแต่ว่าพอไปเที่ยวไหนด้วยกันเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกข้อมูลอะไรต่ออะไรแสดงถึงความรอบรู้เอาไปไหนดีสมมติไปเที่ยววัดเที่ยววังอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเล่าให้เราฟังได้ว่าเออนี่อย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะหรือว่าเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาแก้สถานการณ์ได้นะเช่นสมมติล้อยางแตกเนี้ยนะคะก็สามารถเปลี่ยนล้อได้อะไรได้นะคะไม่ใช่ว่ายืนทำไงดีนะโทรหาใครมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้ละมันก็ต้องมีวิธีการแก้ปัญหานะ
1: คะ
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เป็นผู้ชายที่ดูดีมีเสน่ห์ทีเดียวนะ
1: คะ
2: นอกจากนั้นแล้วก็จะมีลักษณะปลีกย่อยอีกประมาณ9อย่างนะคะเสริมขึ้นมาใน5อย่างแรกอย่างแรกก็คืออารมณ์ขันค่ะนะคะผู้ชายอารมณ์ขันเนี่ยมันจะดูมีชีวิตชีวาผู้หญิงไปด้วยก็ผ่อนคลายยิ่งผู้หญิงขี้อายเนี่ยไปกับผู้ชายอารมณ์ขันเนี่ยนะคะก็จะทำให้เธอหัวเราะได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีแต่อารมณ์ขันนั้นต้องถูกกาลเทศะด้วย
1: ไม่ใช่ว่าขำ
2: ใช่ขำแบบไปล้อเลียนขำแบบไม่ถูกกาลเทศะก็ไม่โอเคนะ
1: คะ
2: ประการที่สองคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะบวกกับความตั้งใจบวกกับความรับผิดชอบนะคะอันที่สามค่ะมีทัศนคติที่ดีในการคิดสร้างสรรค์และการใช้ชีวิตนะคะก็จะทำให้เป็นคนที่ทำงานทำการได้ดีนะคะในบทบาทหน้าที่ของตัวเองผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยถ้าได้อยู่กับผู้ชายประเภทนี้และสัมผัสถึงความสุขอันสวยงามในอนาคตได้นะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
1: อ
2: ันต่อไปคือเป็นผู้รับฟังที่ดีอันนี้ดูเหมือนจะไม่สำคัญเนาะแต่จริงๆสำคัญคุณสุริพรสังเกตไหมคะว่าผู้หญิงเราเนี่ยเวลาเราไว้ใจใครเนี่ยเราจะชอบเล่า
1: ใช่
2: ไม่ใช
1: ่
2: นะคะเราจะเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะกับคนที่เราไว้ใจเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นนักฟังที่ดีอะค่ะรู้ว่าผู้หญิงเล่าเนี่ยแปลว่าเขากำลังให้ความไว้วางใจเราเราต้องฟังค่ะนะคะให้ความสำคัญกับการฟังแล้วก็ให้คุณค่ากับผู้พูดคือผู้หญิงนั่นแหละ
1: อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยมันก้ำกึ่งไหมคะว่ามันอาจจะมีคำว่าไม่ใส่ใจเล็กๆป่ะฟังไปงั้นน่ะพูดมาน
2: ี่ไงคะก็เลยบอกว่าต้องให้ความสำคัญกับการฟังไงคือฟังดูหน้าเขาเวลาเขาพูดไม่ใช่ว่าอ่ะคุณพูดอะไรพูดไปผมก็นั่งจิ้มโทรศัพท์ไปอันนี้ไม่ใช่ผู้ฟังที่ดีถ้าผู้ฟังที่ดีเนี่ยคือตามองตาม
1: ี
2: eye to eye contact ใช่ไหมคะแล้วก็จับประเด็นว่ากำลังเล่าอะไรเขาต้องการอะไรผู้หญิงเนี่ยบางทีไม่ได้ต้องการที่ปรึกษานะหรือคนแก้ปัญหา แต่อยากให้ระบายนึกออกไหมคะแต่ผู้ชายเนี่ยฟังแล้วชอบแก้ให้คุณทำอย่างนั้นสิคุณทำอย่างนี้สิวันนั้นกรุณาเป็นนักฟังที่ดีฟังเฉยเฉยเล่าสู่กันฟังด้วย
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้คำ
2: เดี๋ยวถามเองเดี๋ยวถามเองนะคะอันต่อไปค่ะมีบุคลิกภาพดีอันนี้สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเลยตั้งแต่อะไรนะครับตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะเรื่องหล่อเป็นรองนะคะเรื่องหล่อเป็นรองแต่ดูเท่ดูดีเคยได้ยินคำว่าดูดีไหมคะไม่ได้จำเป็นต้องหล่อนะแต่ดูดีนะมีเสน่ห์หน้าค้นหาหน้าดึงดูดใจอันนี้ก็จะเพิ่มเสน่ห์ให้เราได้นะคะไม่ได้จำเป็นต้องหล่อแต่ว่าดูดีนะคะอันที่หกค่ะเป็นผู้ชายที่ให้เกียรตินะคะก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยเราจะได้รับเกียรติจากผู้ชายเท่าไหร่ก็จะแสดงถึงว่าเราได้รับความสนใจเท่านั้นนะคะและให้ความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษ ซึ่งตอนแรกเราพูดถึงโรแมนติกใช่ไหมคะก็ให้คล้ายกันว่าการให้ความสำคัญหรือว่าการให้เกียรติเนี่ยมันก็เป็นการแสดงถึงความโรแมนติกได้ส่วนหนึ่งใครที่บอกว่าโอ๊ยผมเป็นคนไม่โรแมนติกแต่การที่คุณใส่ใจผู้หญิงนั่นแหละโรแมนติกแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาว่าเธอจะเป็นคนที่มีความสำคัญกับเขาตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการให้เกียรติผู้หญิงที่เรากำลังมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวนะคะอันที่7ค่ะมีความมุ่งมั่นอย่างตั้งใจที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิตหรือหน้าที่การงานหรืออะไรของเขาก็ตามนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาจะทุ่มเทและดูแลเราและครอบครัวเนี่ยได้เป็นอย่างดีและความสัมพันธ์ของเราได้เป็นอย่างดีมันก็จะโชว์สิ่งนี้นะคะประการที่8ค่ะเป็นผู้ชายที่มีความพยายามก็จะทำให้ผู้หญิงได้เกิดความประทับใจสัมผัสได้ถึงความจริงใจแล้วก็พิสูจน์ว่าพร้อมที่จะดูแลและอยู่เคียงข้างกันนะฮะอันนี้ก็เป็นการสร้างเสน่ห์และประการสุดท้ายค่
3: ะ
2: สุขภาพแข็งแรงนะคะการที่ผู้ชายมีสุขภาพแข็งแรงมันแสดงถึงว่าเขาเนี่ยใส่ใจตัวเองและรักตัวเองเมื่อเขาใส่ใจตัวเองและรักตัวเองเนี่ยจิตใจเขาจะดีนะคะหน้าที่การงานก็จะดีด้วยเพราะสุขภาพดีใช่ไหมคะแล้วก็อื่นๆตามมาเยอะแยะเลยนะคะ
3: อันนี้เป็นเสน่ห์
2: เป็นเสน่ห์ของผู้ชาย
3: ผู้ชาย
2: ใ
3: ช่ไหมคะซึ่งอาจจะไม่ได้ต้องโหครบทุกข้อแล้วถึงจะได้แบบว่า
2: ใช่ค่ะ
3: มีอะไรนะมีหญิงสาวมา
2: คือถ้าท่านมีข้อไหนอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้มันดีถ้ายังข้อไหนยังไม่มีก็อาจจะพัฒนามากขึ้นหรือว่าเอาผสมกันนะฮะหรือแก้ไขเอ๊ะเราเป็นคนเครียดไปลองสร้างอารมณ์ขันไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะฮะหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่โรแมนติกลองสร้างให้ตัวเองมีโรแมนติกไหมทำเซอร์ไพรส์เธอนิดหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เขาเรียกว่าเสน่ห์สร้างได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะไม่ได้ต้องบอกว่าโอ้ยผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดก็พยายามสิ
3: แต่อันนี้รีเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้ววันนึงนะถ้าเขาเจอผู้หญิงเห็นเขาว่ามีเสน่ห์หรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถูกใจผู้หญิงคนนี้ด้วยเชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องปรับ
2: ค่ะ
3: ลุกหรือปรับความมีเสน่ห์อะไรเงี้ยที่แบบ
2: ใช่ค่ะเพราะคนเราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยต้องตั้งใจเปลี่ยนเองนะฮะเราจะไปบังคับคนอื่นเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเจ้าตัวเขาไม่ตั้งใจจะเปลี่ยนแต่ว่าความรักความจริงใจและการมีอยากจะมีอนาคตร่วมกันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยยอมเปลี่ยนตัวเอง
3: ค่ะโอ้ยไปหาแถวไหนนะคะอันนี้ในส่วนของผู้ชายผู้หญิงเอาไปพาร์ทหน้าไหมคะอาจารย
2: ์ได้ค่ะได้ค่ะ
3: พาร์ทหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: พักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อ

0: ผู้ฟังครับผู้ป่วยโรค MS หรือโรคปลอกประสาทอักเสบจะมีอาการหลากหลายขึ้นอยู่กับบริเวณที่เกิดโรคนะครับอย่างเช่นหากเกิดที่เส้นประสาทตาจะส่งผลต่อการมองเห็นอาจสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเนื่องจากการอักเสบของเส้นประสาทตาผู้ป่วยจะมีอาการปวดตาร่วมกับการมองเห็นที่ผิดปกติหากเกิดที่ไขสันหลังหรือสมองผู้ป่วยอาจจะมีอาการอ่อนแรงรับความรู้สึกผิดปกติทรงตัวลำบากหรือสูญเสียความสามารถในการทรงตัวพูดหรือกลืนลำบากปัสสาวะหรืออุจจาระผิดปกติขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติว่าทำหน้าที่ใดดังนั้นนะครับถ้าพบว่ามีอาการดังกล่าวผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาเพื่อลดระยะเวลาในการฟื้นตัวและลดความถี่ในการกลับมาเป็นซ้ำนะครับเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้มีเพียงยาที่ช่วยชะลอการเกิดการอักเสบซ้ำหรือกลุ่มยากดภูมิคุ้มกันบางชนิดและมีการรักษาตามอาการร่วมกับการฟื้นฟูความผิดปกติด้วยการทำกายภาพบำบัดและเพื่อเป็นการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำและลดความรุนแรงของโรคผู้ป่วยโรค MS จึงควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้กลับมาเป็นซ้ำหรือทำให้เกิดอาการรุนแรงโดยการใส่ใจในสุขภาพตนเองออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยเฉพาะการออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อรับวิตามินดีให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอและไม่เครียดซึ่งเชื่อว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค MS โรคความผิดปกติทางระบบประสาทและโรคอื่นๆได้นั่นเองครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
1: ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: คุณกำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเรา
3: เอาละค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2นะคะแบบไหนนะคะของผู้ชายหรือผู้หญิงที่เรียกว่ามีเสน่ห์ผู้ชายเนี่ยรู้ไปละโอ้โหแบบเยอะมากเนา
4: ะ
3: จริงๆก็แล้วแต่มุมมองของผู้หญิงที่จะมองผู้ชายมีเสน่ห์แบบไหนอาจจะแบบคนนั้นชอบความโรแมนติกคนนั้นชอบความแบบเป็นผู้นำการตัดสินใจหรืออะไรเนี่ยแล้วแต่นะคะหรือจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างยิ่งดีเลยเท่าก
4: ับ
3: มีไหมคะอาจารย์ผู้ชายที่แบบมีองค์ประกอบครบทุกอย่าง
4: ก็มีนะคะนะคะก็จะเป็นผู้ชายเนื้อหอมไงที่ผู้หญิงก็แหมปรารถนาอยากจะเข้าใกล้เนาะแต่คนเราก็มีสิทธิ์เลือกได้หนึ่งเดียวถูกไหมคะ
3: ใช่
4: เพราะนั้นก็หลายท่านที่อยากจะให้ตัวเองมีเสน่ห์ขึ้นเราก็มาเพิ่มในคุณสมบัติเหล่านั้นเข้าไป
3: นะคะอันนี้ไม่ห่วงผู้ชายสัดส่วนน้อยกว่าผู้หญิงในยุคปัจจุบันผ
4: ู้
3: หญิงมีสิทธิ์เลือกแต่ผู้หญิงอย่างเราค่ะอาจารย์นะคะเราไม่ได้สวยโดดเด่น
4: ค่ะ
3: จนแบบว่าโอ้โหใครไปก็เหลียวหันหลังมามอง
4: ค่ะ
3: เขาเรียกว่าอะไรนะสวยมักนกตลกมักได้ เล่นเอาฮาไว้ก่อนตอนนี้นะคะความสวยไม่ค่อยเท่าไหร่เอาฮาไว้ก่อนเสน่ห์ของผู้หญิงถ้าผู้ชายจะมองผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยอาจารย
4: ์ค่ะ
3: เสน่ห์
4: ถ้าถามว่าเสน่ห์ของผู้หญิงเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าบางทีมันขึ้นกับยุคสมัยด้วยเราเพิ่งดูละครเรื่องละครดังข้ามปีเลยเนาะบุพเพสันนิวาสจำได้ไหมคะนะ
3: คะ
4: นั่นเทียบให้เห็นเลยว่าเมื่อประมาณสัก400ปีก่อนอย่างเงี้ยนะคะว่าผู้หญิงไทยเราเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนถูกไหมคะน
3: ะ
4: ต้องเรียบร้อยต้องอะไรอย่างเงี้ย
3: ปลายจว
4: ักนะคะแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยผู้หญิงก็เปลี่ยนไปถูกไหมคะถ้าผู้หญิงสมัยนี้ละครเรื่องนี้ดีนะตรงที่ว่าเอาผู้หญิงสมัยปัจจุบันไปอยู่ในเมื่อ400ปีที่แล้วมันก็เกิดเรื่องขำๆกันได้เยอะมากทีเดียวนะคะซึ่งถามว่าผู้หญิงคนนี้เขาผิดไหมในยุคปัจจุบันเขาไม่ผิดแต่พอไปอยู่ในยุคนั้นกลายเป็นเยวิปลาสไปเลย นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยค่านิยมของผู้หญิงก็ต่างกันไปเพราะนั้นในรายการวันนี้นะคะจันทิภาก็อยากจะเน้นค่านิยมในเรื่องของเสน่ห์ของผู้หญิงในยุคปัจจุบันแล้วกันนะคะในยุคปัจจุบันเราของเราเนี่ยทำยังไงการมีคุณสมบัติที่น่ามองนะคะแล้วก็ดึงดูดสายตาเรียกว่ามีเสน่ห์เนี่ยนะคะก็จะมีหลักๆอยู่5ข้อด้วยกันนะคะในยุคปัจจุบันข้อ1ก็คือว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่สวยนะฮะเป็นผู้หญิงที่รู้ตัวว่าไม่สวยต้องมีความมั่นเข้าไว้ค่ะองเรียกว่ามั่นใจนะคะมาดมั่นเคยได้ยินไหมคะ
3: อาจารย
4: ์มาดดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะนั่นก็คือบอกว่าหยุดได้แล้วนะจันทิภาเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปมด้อยมากในสมัยก่อนนี่ก็คือเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะปกติเขาต้องแม้ ผู้ชายก็ต้อง tall dark and handsome นะผู้หญิงก็ต้องแหมขาวสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเจนิพาเนี่ย white short not beauty นะคะก็คือทั้งขาวทั้งเตี้ยนะแล้วก็ไม่สวยด้วยนะคะแล้วเราก็มาส่องกระจกบอกตัวเองว่าอุ้ยฉันอีทุเลศอีทุเลศทุกวันเนี่ยนะคะก็บอกหยุดได้แล้วนะคะหยุดได้แล้วให้บอกตัวเองว่าฉันไม่สวยฉันไม่ดีเนี่ยไม่เพอร์เฟกต์เนี่ยลบออกไปได้เลยนะคะผู้หญิงที่มีเสน่ห์เนี่ยไม่ต้องสวยแต่มีความมั่นใจดูดีเพราะว่าถ้าเรามัวแต่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะมันจะทำให้เราเสียสุขภาพจิตเสียความรู้สึกแล้วก็ขาดความมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าส่องกระจกแล้วมั่นใจในตัวเองคิดบวกกับตัวเองนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่มีความมั่นใจสูงเนี่ยมันจะทำให้มีเสน่ห์หน้ามองเพราะนั้นจริพาเคยส่องกระจกแล้วบอกว่าอีทุเลศอีทุเลศอีทุเลศนะคะแล้วส่องกระจกตัวเองแล้วบอกโอ้โหเธอสวยดูดีมีเสน่ห์มาก
3: ไม่เป็นไรชมตัวเองม
4: ากนะคะทำให้เราเกิดความมั่นใจที่จะก้าวออกไปความมั่นใจของเราตรงนั้นเนี่ยแหละค่ะมันเป็นเสน่ห์ดึงดูดได้ดีทีเดียว
3: ไม่แต่ว่าบางทีอาจารย์พอบอกว่าเราไม่สวยปุ๊บเราก็ไม่รู้เราจะเอาอะไรมามั่นใจอ่ะ
4: ฮะก็เดี๋ยวนี้มันมีการแต่งเสริมเติมแต่งนะคะเช่นในเรื่องของการแต่งหน้าในเรื่องของการแต่งตัวอะไรพวกนี้แต่งตัวยังไงก็ได้ให้เรามีความรู้สึกมั่นใจที่จะก้าวขาออกจากบ้านเราไม่ได้จำเป็นต้องสวยอย่างบอกแล้วว่าไม่ต้องไปเทียบกับใครทุกคนคือหนึ่งเดียวคนนี้
3: สวยในแบบตัวเอง
4: สวยในแบบของตัวเองนะคะแต่ความมั่นใจเนี่ยมันจะฉายแววออกไปอันนี้เมื่อจันทิพาอายุมากขึ้นนะคะจากสาววัยละอ่อนเนี่ยเราได้เรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะเข้าใจตรงนี้เลยว่าผู้ชายเขาไม่ได้แคร์ที่เราสวยหรือไม่สวย
3: จริง
4: แต่เสน่ห์ที่มันมาเนี่ยมันมาจากความมั่นของเรา
3: อ้
4: าวจริงอ้าวไม่อยากจะเอ่ยชื่อหรอกนะดาราหลายคนลองดูสิคะดาราที่ไม่สวยอ
3: ่ะ
4: ในทีวีหลายๆคนเนี่ยทำไมประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่งงานกับคนดีๆมีชีวิตหน้าที่การงานที่ดีนะคะมาจนปัจจุบันนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องได้เจ้าชายมาเป็นสามีน
3: ะ
4: แต่ว่าเป็นผู้ชายที่รักเขาจริงแล้วก็มองเห็นต
3: ้
4: องเรียกว่านะรูปทองผ่องโสภาอยู่ข้างในนะคะ
3: เดี๋ยวไปขูดดูซิมีทองอยู่ในตัว
4: นะคะประเด็นที่สองค่ะ
3: ค่ะ
4: การเป็นมีเสน่ห์นั้นต้องทำตัวเป็นคนน่ารักนะคะน่ารักจากไหนคะจากการใช้คำพูดที่น่าฟังไม่จำเป็นนะคะว่าต้องขะขาทุกประโยคนะคะแต่การพูดที่น่ารักเนี่ยการเป็นผู้หญิงน่ารักเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นคิกขุแบ๊วนะคะหรือเป็นประเภทคาวาอี้ชู2นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่การพูดจาดีๆการพูดจาดีๆคืออะไรคะคิดทุกครั้งก่อนที่จะพูดนะคะคิดทุกครั้งก่อนที่จะพูดพูดให้เป็น
3: ค่ะ
4: นะคะเวลาที่เดี๋ยวนี้น่าตกใจตรงที่ว่าบางทีเราดูซิทคอมหรือเราดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะโชว์การพูดที่อะไรนะคะว่าคนอื่นแรงๆเบรกคนอื่นแรงๆอ่ะซึ่งนั่นมันสนุกในละครนะแต่ในชีวิตจริงถ้าเราไปก๊อปปี้คำพูดเหล่านั้นมาใช้เนี่ยเราจะกลายเป็นคนไม่น่ารักนะคะ เพราะฉะนั้นให้ระวังคำพูดตัวเองเสมอที่จะพูดออกไปก็ทำให้เราเป็นคนมีเสน่ห์แล้ว นะคะเรียกว่าพูดอะไรก็ถูกกาลเทศะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไรเมื่อไหร่ไม่ควรพูดอะไร นิ่งซะเขาก็ไม่ว่าเราเป็นใบ ถ้าสิ่งนั้นไม่ควรพูด นะคะ ประเด็นที่3
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ผู้หญิงสมัยใหม่ต้องเก่งและสตรอง
3: โ
4: หนะคะ
3: มีเสน่ห์
4: เพราะนั้นจะเห็นว่าผู้หญิงสมัยเนี้ยทำงานเก่ง
3: ค่ะ
4: นะคะใช้ชีวิตเก่งสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองหรือน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเนี่ยมันดูดีมากเลยนะคะแล้วก็จะทำให้คนในยื่นยมชมชื่นนะคะแล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จเหมือนเราดูได้เลยค่ะไอดอลทั้งหลายในเน็ตเนี่ยเป็นผู้หญิงทำมาหากินต้องใช้คำนี้ละกันนะคะเก่งแกร่งนะคะสตรองนะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นเสน่ห์ที่เกิดขึ้นจากความฉลาดและความสามารถโดยไม่ต้องที่มีหน้าตาเป็นตัวช่วยเลย เห็นไหมคะ และเรื่องหน้าตาอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราปรุงแต่งได้สมัยเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ้น นะคะอันที่4ค่ะรู้จักดูแลใส่ใจคนรอบข้างใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นๆเสมอนะคะนั่นก็คือมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูน่าคบหานะคะถ้าเราเป็นคนสวยนะคะคุณสิริพรแต่เราขี้เหวี่ยงขี้วีนเอาแต่ใจตัวเองมีเสน่ห์ไหมคะ ต่อให้สวยแค่ไหนคนก็ลองยี้นะคะ
3: แค่สวยอะไรอย่างงี้
4: ใช่ค่ะ ประเด็นที่5นะคะเขาบอกว่าผู้หญิงสมัยใหม่ยุคใหม่ต้องมีแพชชั่นค่ะมีแรงผลักดันนะคะกล้าทำในสิ่งที่เรารักแบบเต็มที่เลยนะคะผู้หญิงที่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไรแล้วก็ลงมือทำอย่างเต็มที่นะคะเป็นผู้หญิงที่น่าหลงไหลมากเลยเขาบอกว่ามันมีเสน่ห์นะคะโดยการที่เป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้หญิงที่มีแพชชั่นเห็นไหมคะนะคะเพราะว่าเธอมีเป้าหมายในชีวิตนะคะเป็นผู้หญิงที่ดูดีมีอนาคตนะคะสามารถสร้างความสุขในแบบฉบับของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครเห็นไหมคะว่ามาดมั่นเนี่ยในผู้หญิงยุคใหม่ที่สตรองเนี่ยจะทำให้ผู้ชายเนี่ยเข้ามาหาเองไม่ต้องไปวิ่งไล่หาคนอื่นเลือกทิ้งเลือกกว้างกันให้อุตลุดไปหมดเลยนะ
3: คะ
4: เขาบอกว่าอันนี้คือตัวที่เป็นคุณสมบัติทีนี้ถ้าเรามาลองดูนะคะว่าผู้ชายเนี่ยเขาให้ความเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่6แบบที่เขาชอบนะคะแบบที่1ค่ะนะอันนี้เป็นสไตล์เดิมของผู้ชายเดี๋ยวจะมาผนวกกันให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกลุ่มแรกนะคะจะชอบผู้หญิงที่สวยหวานอ่อนหวานน่ารักขี้อายจิตใจดีอ่อนโยนนะคะพวกนี้ก็จะประเภทรักสิ่งแวดล้อมรักเด็กอะไรพวกนี้นะคะรักต้นไม้นะคะผู้ชายจะลบรู้สึกว่าอบอุ่นไม่ได้อยู่ใกล้กับคนเหล่านี้นะคะผู้หญิงเหล่านี้จะดูว่าเป็นผู้หญิงที่น่าจะเป็นแม่ที่ดีอ่ะรักเด็กอ่ะนะคะแล้วก็น่าไว้วางใจมีบุคลิกภาพแรกๆเลยที่ผู้ชายชื่นชมนะคือกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่2ค่ะบอกว่าชอบผู้หญิงเฟรนลี่ขี้เล่นนะเป็นกันเองนะคะนั่นก็คือว่าเข้าใกล้แล้วดูจริงใจสบายใจไม่ต้องเฟกนะคะเข้าถึงตัวได้ง่ายคำว่าเข้าถึงตัวได้ง่ายก็คือว่าไม่มีมาดอะที่จะมาอะไรนะคะทำเป็นแข็งๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเข้าถึงง่ายร่าเริงแจ่มใสยิ้มเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหัวเราะง่ายอันนี้ก็จะทำให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่ามันมีสีสันดีนะคะนี่คือกลุ่มที่สองที่ผู้ชายให้คะแนนนะคะชีวิตจะสดใสมาใกล้เธอนะคะมากลุ่มที่สามค่ะผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองก็คือผู้หญิงแบบเมื่อกี้นี้ที่เราบอกสตรองนะคะมีไม่ความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่าไม่แคร์ไม่สนใครนะฮะก็คือเป็นพวกที่มีความเชื่อมั่นมองแต่ตัวเองเป็นหลักหรืออีโก้หรือว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ใช่นะคะในที่นี้หมายถึงผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องทำด้วยตัวเองมั่นใจในการแต่งตัวในอาชีพในอะไรอื่นๆนะคะพูดง่ายๆเป็นสาวมั่นนะคะไม่ใช่ไปไหนอยากนุ่งสั้นเด็กกลัวๆก็กล้าดึงกระโปรงลงตลอดอะไรนะคะอันเนี้ยผู้หญิงมาดมั่นนี่ก็จะเป็นผู้หญิงที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชายได้ดีซึ่งเห็นไหมคะว่ายุคปัจจุบันที่เมื่อกี้นี่เราพูดถึงตอนต้นเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้หญิงกลุ่มนี้มากทีเดียวนะคะกลุ่มต่อไปค่ะสาวเฮลตี้รักสุขภาพนะคะก็คือว่ามองหุ่นตัวเองแล้วเนี่ยสะท้อนให้เห็นอะไรคะให้เห็นถึงความมีวินัยของผู้หญิงคนนั้นนะคะใส่ใจในการดูแลตัวเองเพราะนั้นเมื่อเธอดูแลตัวเองได้ดีเธอก็น่าจะดูแลคนที่เธอรักได้ดีนะคะผู้ชายก็อยากอยู่ใกล้กับสาวเฮลตี้เนี่ยนะคะ
3: ได้อยู่
4: กลุ่มที่5ค่ะนะคะสาวสวยมีเสน่ห์น่าค้นหานะคะผู้ชายบางคนจะจีบผู้หญิงเนี่ยเหมือนการเล่นเกมต้องใช้คำนี้ดีกว่านะคะชอบผู้หญิงประเภทนี้มากเลยเพราะว่ามันมีความรู้สึกตื่นเต้นท้าทายเวลาจะจีบผู้หญิงเหล่านี้นะคะเพราะว่าดูลึกลับน่าค้นหาดูดีดูสวยดูแพงนะคะแล้วก็จับต้องได้ยากเพราะนั้นผู้ชายประเภทผู้หญิงประเภทนี้นะคะผู้ชายแบดบอยชอบนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันท้าทายดีผู้หญิงเองก็ต้องระวังนะคะ เกิดเจอแบดบอยแบบแบดจริงๆเลยนะคะ ค่ะแล้วก็มาประเภทที่6ค่ะผู้หญิงเก่งฉลาดทันคนอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ที่ผู้ชายชอบมากผู้ชายไม่ชอบเทคแคร์ผู้หญิงตลอดเวลา บางครั้งอะนะคะ เขาก็ดูน่าเบื่อและน่ารำคาญ มันก็ดูขี้ขู่นุ่นเน็กดีนะงงแงงงงแงงแต่พอไปนานๆแล้วมันเบื่อแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดรอบรู้เพื่อตัวเองได้เขาไม่ต้องห่วงมากเนี่ยนะคะไม่เงาะแงงงอแงเนี่ยผู้ชายก็จะมีความรู้สึกว่าวางตัวดีเนาะแล้วก็สมาร์ทอ่ะดูมีความรู้ดูฉลาดดูอะไรเงี้ยก็เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้ชายได้นะคะตรง6อันนี้เองเนี่ยจันทิพาจึงมีความคิดนะคะว่าถ้าคุณผู้ฟังคนไหนเนี่ย เอาสามารถที่จะคอมไบน์นะคะเอาบุคลิกทั้ง6เนี่ยลองมาดูสิคะว่ามา mix and match กันว่าคุณจะทำตัวแบบไหนให้น่าสนใจได้มันก็จะเป็นการวิธีการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวคุณเองได้ทีเดียวนะคะ
3: ค่ะเอาไปลองดูนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วแหละอย่างบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเรามีเสน่ห์นะคะสร้างเสน่ห์ในตัวเองค่ะเอาหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
4: รู้สึกเวลามันหมดเร็วจังเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้สุริพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: คืนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: ประชาชนจังหวัดนราธิวาสทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
11: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่ที่เดินทางมาติดต่อเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนเช่นผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
12: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำหรับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus เวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ9ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาการพ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่จังหวัดอุดรธานี
13: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าล่าสุดอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านทั้งการติดตามปัญหาภาคเกษตรการบริหารจัดการน้ำและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนไม่ได้พักผ่อนอย่างไรก็ตามนายสุริยะยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อเดินหน้าติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจไม่พบกลุ่มฝนท้องฟ้าโปร่งอุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 66%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางที่ตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยรสติยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ร่วมรายการวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็อยู่ในรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2นะคะที่จังหวัดชลบุรีแห่งนี้นะคะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีค่ะ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ก็มีได้รับเกียรตินะคะจากท่านผอ.สำนักงานปปท.เขต2ค่ะท่านผอ.อนุงนาถชีวานันทกุลค่ะเป็นท่านผอ.นะคะได้ให้เกียรติค่ะมาร่วมรายการในวันนี้ได้มาพูดถึงเรื่องของภารกิจต่างๆของสำนักงานปปท.เขต2ค่ะ
1: ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังนะคะที่รับฟังนะคะผ่านทางวิทยุสวท.ชลบุรี FM 99.75 นะคะก็ทราบจากน้องฟิล์มว่าก็จะฟังได้ทั้งจังหวัดชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราแล้วก็ใน
0: พื้นที่ระยอง
1: ระยองบางพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการไลฟ์ผ่าน Facebook ของ
0: สวท.ชลบุรีค่ะ
1: นะคะ
0: อันนี้ก็ถ้าเกิดท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็กดไลฟ์กดแชร์ได้นะคะเพื่ ได้กระจายข้อมูลข่าวสารตรงนี้เนาะในภารกิจที่วันนี้ท่านผอ.ก็จะมาแนะนำมาพรีเซนต์ให้ฟังนะคะว่าในสำนักงานนี้เนี่ยมีการดำเนินภารกิจต่างๆอย่างไรบ้างค่ะ
1: ค่ะสำนักงานเดี๋ยวก่อนอื่น
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าบางคนบอกเอ๊ะปปท.ปปท.ย่อมาจากอะไรอาจจะไม่รู้ชื่อเต็มแล้วนะคะปปท.เนี่ยค่ะคือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะซึ่งสำนักงานปปท.เนี่ยค่ะจะมีตั้งอยู่ที่ส่วนกลางนะคะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็มี9เขตพื้นที่นะคะชลบุรีเนี่ยเป็นเขตพื้นที่2นะคะซึ่งเขตพื้นที่2เขต2ของสำนักงานปปท.นี่ค่ะสำนักงานเราตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไม้แดงนะคะอยู่ด้านหลังขนส่งจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ดูแลใน8จังหวัดภาคตะวันออก
0: นะ
1: ใน8จังหวัดนี้ก็จะมีชลบุรีละนะคะที่ตั้งของสำนักงานนะคะแล้วก็มีระยองมีจันทบุรีตราดฝั่งทะเล4จังหวัดแล้วก็มีทางฝั่งภูเขาก็จะมีรวมนครนายกด้วยนะคะปราจีนนะคะฉะเชิงเทราแล้วก็สระแก้ว8จังหวัดนะคะสำนักงานปปท.เขต2เนี่ยซึ่งตั้งอยู่ที่ชลบุรีเราจะดูแล
0: ทั่วภาคตอนออก
1: ค่ะ8จังหวัดนะคะ
0: ค่ะ
1: บทบาทภารกิจของสำนักงานปปท.เป็นไปตามชื่อสำนักงานเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐก็คือเราทำในเรื่องของทั้งการป้องกันด้วยแล้วก็ทำในคดีที่มีเหตุการทุจริตเกิดขึ้นแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นในส่วนของการปราบปรามนะคะในบทบาทของสำนักงานปปท.เขต2อ่ะนะคะในเรื่องของการป้องกันเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้ว่าทำแค่ป้องกันอย่างเดียวก็จะมีการป้องกันเชิงรุก
0: ค่ะ
1: ก
0: ็
1: คือเข้าไปป้องปรามก่อนที่จะเกิดเหตุทุจริตขึ้นน่ะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนในเรื่องของการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ
0: ค่ะ
1: ในพาร์ทของงานป้องกันเนี่ยค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการมีเครือข่ายในพื้นที่นะคะทั้ง8จังหวัดเนี่ยค่ะเพราะว่าบุคคลที่จะทราบเรื่องหรือเข้าถึงข้อมูลว่าเอ๊ะหน่วยงานนี่มีการทุจริตไหมหรือมีทำอะไรไม่ถูกต้องไหมก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะตัวเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเนี่ยค่ะเราก็นั่งอยู่ที่สำนักงานหรือว่าเวลาลงไปพื้นที่ในการป้องกันเชิงรุกเนี่ยเราถึงจะรู้ข้อมูลนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่เนี่ยเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญมากๆ
0: ค่ะ
1: ก็คือท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นี่
0: ค่ะ
1: มีบทบาทสำคัญมากๆในการร่วมกับหน่วยงานที่สำนักงานปปท.
0: ค่ะ
1: การป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตนะคะ
0: ค่ะทีนี้เนี่ยทั้งคนที่จะไปแจ้งไปร้องเรียนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีเป็นเจ้าหน้าที่มีตำแหน่งมียศหรือยังไง
1: ผู้แจ้งนี่ไม่จำเป็นเลย
0: ใ
1: ครก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วในเรื่องของการทุจริตในภาครัฐนี่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นลักษณะคดีนี่ค่ะเราทราบแล้วว่าการเปิดเผยตัวในการแจ้งผู้ร้องที่เขามาแจ้งเบาะแสเนี่ยการเปิดเผยตัวเนี่ยอาจจะทำให้เขาไม่สบายใจได้ว่าเขาจะได้รับความปลอดภัยไหมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะพอ
1: เพราะฉะนั้นในลักษณะของคดีทุจริตเนี่ยค่ะเราจะเปิดช่องทางการแจ้งร้องเรื่องร้องเรียนไว้กว้างมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ท่านถ้าท่านเป็นผู้ได้รับความเสียหายเองอาจจะเดินทางมาร้องเรียนที่ตั้งของสำนักงานปปท.เขต2ได้เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: หรือบางคนก็บอกว่าอ้าวเขาอยู่จังหวัดอื่นอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นใช่ไหมคะว่าปปท.เขต2เนี่ยเราดูแล8จังหวัดแต่สำนักงานเราตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีท่านก็อาจจะส่งจดหมายมาก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะคะบางท่านบอกว่าไม่สะดวกเขียนไม่อยากส่งจดหมายเลยเสียเวลาก็อาจจะโทรมาก็ได้ที่สายด่วน1206
0: ค่ะ
1: นะคะถ้าไม่สะดวกว่าบางคนบอกไม่อยากจะโทรเลยเข้าเว็บไซต์ของสำนักงานปปท.นะคะท่านเปิด Google แล้วเซิร์ชคำว่าสำนักงานปปท.นะคะ
0: ค่ะ
1: มันจะมีป๊อปอัพมุมขวาล่างขึ้นมาให้เลย
0: ค่ะ
1: แจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนแล้วในการแจ้งเรื่องเบาะแสเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตไม่จำเป็นต้องระบุชื่อเลยไม่จำเป็นเลยเพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งด้วยแล้วผู้แจ้งบางคนเขาไม่อยากประสงค์ที่จะให้รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ถ้าท่านไม่ระบุชื่อเราก็ไม่สามารถที่จะไปขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่แจ้งเนี่ยก็ใส่รายละเอียดให้ชัดเจนนิดนึงว่าใครหมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐคนไหน
0: ค่ะ
1: เขาทำงานอยู่ที่หน่วยงานไหน
0: ไม่ใช่แค่พิมพ์ไปว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐท่านหนึ่งในหน่วยงานนี้องค์กรปกครองต่างๆเนี่ยหรือว่าหน่วยงานนี้มีการกระทำความผิดเรื่องนี้แค่นั้น
1: มันกว้างเกิน
0: เราไม่รู้ใช่ไหมคะยากต่อการตรวจสอบแล้วยากต่อการทวนกลับไปด้วยค่ะ
1: เขียนให้ชัดเจนว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร
0: ่
1: นะคะแล้วเราก็ทางเราก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้
0: ค่ะ
1: เพราะบางคนเขามีเคยเห็นนะแจ้งอำเภอนี้มีการทุจริตถามว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมมันเป็นเรื่องจริงแต่ด้วยความที่ว่ามันกว้างเกิน
0: ค่ะหน่วยงานอำเภอไหนตำบลไหนอย่างนี้นะคะช่วยระบุ
1: ที่ของรัฐถ้ารู้ชื่อก็จะดี
0: ค่ะ
1: หรือว่าถ้ามีคลิปมีภาพประกอบก็ส่ง
0: อ๋อคือสามารถระบุทั้งชื่อเจ้าหน้าที่ที่เราจะต้องการแจ้งให้ตรวจสอบนะคะ
1: ว่าเขาทำอะไร
0: พร้อมรูปภาพก็ดียิ่งดีเลย
1: ภาพประกอบหรือมีคลิปประกอบก็ส่งมาได
0: ้ถือว่าเป็นหลักฐานไปในตัวด้วยใช่ไหมคะท่านผอ.ค่ะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมในการที่จะแจ้งเนี่ยก็คืออย่างแรกนะคะชื่อของเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ท่านนั้นเนี่ยทำงานอยู่สังกัดอะไรนะคะ
1: พฤติการของเขาก็ทำอะไรและ เกิดเมื่อไหร่เกิดที่ไหนเมื่อไหร
0: ่มีย้อนหลังไปได้เท่าไหร่ไหมคะ
1: ตามอายุความคดีอาญาเลยนะคะแล้วแต่ลักษณะความผิดซึ่งในคดีอาญาเนี่ยอายุความสูงสุดจะ20ปีถ้าต่ำสุดก็จะ5ปี
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นลักษณะคดีของการมีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเนี่ยอายุความจะยาวสุด20ปีคือนับแต่วันเกิดเหตุบางคนบอกโอ้โหเหตุมันเกิดบางคนไม่กล้าแจ้งนะคะต้องเหมือนกับว่าไปทำใจก่อนเหตุเกิดผ่านมาปีนึงแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายังแจ้งได้ไหมได้เพราะอายุความ20ปีถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับสินบนนะคะ
0: ค่ะทีนี้ประเด็นหลักๆเนี่ยที่จะมีข้อร้องเรียนเข้ามาเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรคะท่านผอ
1: ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าคนที่เป็นผู้เสียหายร้องเรียนเข้ามาเนี่ย เขามักจะเป็นเรื่องที่เขาไปติดต่อหน่วยงาน
0: ค่ะ
1: ไปติดต่อหน่วยงานแล้วไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนด
0: ค่ะ
1: หรือว่าถูกเรียกรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที
0: ่ค่ะ
1: ถ้าเป็นประชาชนที่ร้องเรียนมามักจะเป็นเรื่องที่เขาไปติดต่อหน่วยงานแล้วเขาพบสิ่งที่มันไม่ตรงไปตรงมาหรือว่าเขาถูกเรียกรับเงินนะคะหรือว่าอาจจะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แจ้งเบาะแสมาก็อาจจะพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในหน่วยงานแล้วก็แจ้งเบาะแสมานะคะหรือว่าประชาชนที่เป็นเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะแจ้งเข้ามาก็มี
0: ค่ะ
1: เหมือนเขาเห็นทำไมคนนี้นี่ทำไมเอารถราชการมาจอดไว้ที่บ้านหรือว่าทำไมคนนี้เอารถราชการไปสนามกอล์ฟหร
0: ือ
1: ว่าทำไมเอาไปท่องเที่ยวทั้งที่ราชการมันต้องใช้ในภารกิจของงานราชการแจ้งมาทางปปท.ก็มีนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็แนบรูปประกอบมาด้วยเพราะเขาเห็น
0: มีหลักฐาน
1: ใช่ค
0: ่ะทีนี้ในขั้นตอนของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีการทำอย่างไรบ้างคะลำดับขั้นตอนค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคดีทุจริตนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีกลุ่มงานป่ามานะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านนักสืบสวนสอบสวนพอรับสำนวนคดีแล้วเนี่ยถ้ามีผู้เขาเรียกว่าผู้ร้องมีตัว
0: ค่ะ
1: ถ้ามีผู้ร้องซึ่งระบุชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนเราก็จะประสานให้ผู้ร้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
0: ค่ะ
1: เพราะในลักษณะของเรื่องร้องเรียนเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้บางครั้งอะคนที่เขียนร้องก็ยังไม่ได้ใส่รายละเอียดอย่างเพียงพอหรือไม่แน่ใจยังไม่ให้ข้อมูลยังไม่ได้ระบุพยานหลักฐาน ถ้ามีผู้ร้องจะเชิญผู้ร้องมาให้ข้อเท็จจริงก่อนแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พยานทั้งหมดนะ
0: คะ
1: คือในเรื่องร้องเรียนเนี่ยเราต้องตรวจสอบทุกเรื่องนะคะว่ามีมูลหรือไม่มีมูลเพราะบางทีเป็นเรื่องร้องเรียนมาอาจจะไม่มีมูลความจริงก็ได
0: ้ค่ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เป็นมูลความจริงก็ได้มันจะมีเรื่องร้องเรียนหลายลักษณะ
0: ซึ่งทางปปท.เนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะคะที่มีลำดับขั้นตอนในการตรวจสอบติ ดตามผลแบบนี้นะคะเป็นระยะไปเนาะตามสเต็ปของสำนักงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็ทีนี้ในเรื่องของบทบาทภารกิจที่สำคัญที่ท่านผอ.อยากจะนำเสนอมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะ
1: ในสิ่งที่อยากจะมุ่งเน้นอ่ะนะคะเพราะว่าไม่คือการปราบการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่พอเหตุเกิดแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยมาดำเนินคดีคือความสูญเสียมันเกิดแล้วค่ะท
0: ั้
1: งในเรื่องของงบประมาณที่ต้องสูญเสียไปอ่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของบุคลากรสุดท้ายถ้าถูกไล่ออกจากงานเนี่ยมันก็จะมีการเขาก็จะต้องขาดอาชีพครอบครัวก็จะประสบความลำบากใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สำนักงานปปท.นะคะไม่ใช่เฉพาะของเขตทางเขต2อ่ะนะคะก็จะมีมุ่งเน้นนโยบายในเรื่องของการป้องกัน
0: ค่ะ
1: ป้องกันไม่ให้เหตุมันเกิดเพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดนะคะในเรื่องของการป้องปรามเชิงรุกนะคะในเรื่องของการป้องกันเนี่ยเราอาจจะทำในลักษณะของการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตื่นตัวนะคะมาแจ้งเบาะแสกับเรา

0: ที่เป็นเจ้าของงบประมาณไม่ใช่สูญเสียเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: มันสูญเสียงบประมาณและค่าใช้จ่ายทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะคะคดีนึงที่ปปท.เราเข้าไปดำเนินการเนี่ยเราใช้งบประมาณเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนไม่ใช่แค่ปปท.นะเพราะสำนวนพอเราไต่สวนเสร็จแล้วมีมูลต้องส่งไปพนักงานอัยการสั่งฟ้อง
1: ค
0: ่าใช้จ่ายก็มีอีกแล้วไปที่ศาลอีกไปที่เรือนจำอีกค่าใช้จ่ายเป็นลูกโซ
1: ่
0: ก็คดีนึงเนี่ยบางทีนะ
1: กว่าจะถึงที่สุด
0: หลักแสนหลักแสนถึงหลายแสนเลยนะคะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะบางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าในคดีทุจริตเนี่ยค่ะณปัจจุบันนี้นะคะมีศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
1: โดยเฉพาะ
0: ไม่ใช่ว่าเป็นศาลจังหวัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วศาลอาญาคดีทุจริตก็มาตั้งตอนปี59เพื่อดำเนินคดีทุจริต
1: ค่ะ
0: ซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตก็ในของภาคตะวันออกนะคะศาลก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดเหตุ
0: จังหวัดเหมือนกัน
1: ถ้าเกิดเกิดเหตุที่ชนเกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยก็คือจะต้องไปขึ้นศาลนี
0: ้8จังหวัดนี้ต้องไปฟ้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ระยอง
1: แล้วถ้าเกิดมันเข้าสู่กระบวนการเรื่องของการฟ้องร้องที่ขึ้นศาลแล้วเนี่ยทางเจ้าตัวที่เป็นประชาชนที่เป็นผู้ฟ้องร้องเนี่ยต้องมามั้ยคะท่านบอ
0: ถ้าเป็นประชาชนที่เป็นผู้เสียหายและเป็นประจักษ์พยานหมายถึงว่าในชั้นศาลใช่ไหม
1: คะใช่ค่ะ
0: ไปเป็นพยานในชั้นศาล
1: ค่ะไม่ใช่แจ้งแล้วทิ้งเปล่าให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ
0: ใช่ใช่ถ้าเป็นพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์นะคะเพราะมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนละ
1: ค่ะ
0: ที่รู้เห็นเหตุการณ์อย่างที่บอกว่าบางคนบอกอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ก็กลัวสิไม่กล้าไปศาลเราถึงบอกว่าในลักษณะของคดีทุจริตเนี่ยท่านอาจจะไม่ระบุชื่อก็ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะคดีทุจริตหลายๆคดีของเราก็เกิดจากบัตรสนเทศนะคะไม่จำเป็นต้องมีตัวก็ได้ทางปปท.เราจะไปควานหาพยานหลักฐานแต่ว่าคนที่เป็นแสดงตนเป็นผู้ร้องอะส่วนใหญ่แล้วบางทีตัวเองเป็นผู้เสียหายพอเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ถูกเรียกรับเงินซะเองตัวเขาจะเป็นประจักษ์พยานที ่ต้องไปยืนยันนะคะแต่ไม่ต้องเป็นกังวลอ่ะนะคะว่าบางคนบอกอ้าวแล้วเดี๋ยวเกิดถ้าเขาจะได้รับอันตรายเราก็มีกระบวนการในการคุ้มครองพยาน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการที่จะแจ้งให้ตรวจสอบหรือว่าแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ทางปปท.เนี่ยได้ให้การคุ้มครองระดับหนึ่ง
0: แล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องปกปิดข้อมูลเพื่อนะคะเป็นเรื่องที่เราปกปิดอยู่แล้วนะคะแล้วอีกบทบาทภารกิจนึงที่สำคัญนะคะ
1: ค่ะ
0: คือบางท่านก็มองว่าปปท.เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแต่มีอีกพาร์ทนึงที่กฎหมายเราไปถึงอ่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่เพิ่งแก้ไขใหม่นะคะเมื่อต้นปีที่แล้วใช้บังคับ19กุมภาพันธ์68นะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นในเรื่องของการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที
1: ่ค่ะ
0: ประพฤติมิชอบเนี่ยยังไม่ต้องถึงขั้นทุจริต
1: ค่ะ
0: นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายเหมือนอย่างที่ดิฉันกล่าวไว้แล้วว่าเราอยากจะมุ่งเน้นในเรื่องของการป้องกันหรือป้องปรามก่อนที่เหตุทุจริตมันจะเกิดถ
1: ้
0: าเหตุทุจริตเกิดแล้วมันมีความเสียหายแล้วก็ยากที่จะเยียวยานะคะในเรื่องของประพฤติมิชอบยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะนะคะอย่างคดีที่ดิฉันเคยทำหรือเคยเจอนะคะบางครั้งอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินแต่ว่าบางครั้งหลงลืมไม่ส่งเงินไม่นำเงินฝากธนาคารหลงลืมไปหลงลืมมาก็เอาไปใช้ก่อนแล้วมาคืนแล้วลืมคืนไปนานไปก็จะจำไม่ได้
1: แล้วใครจะช่วยทวง
0: ใช่อันนี้เป็นเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเจอตรงนี้จะต้องเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการประพฤติมิชอบ
1: ค่ะ
0: ให้เขาปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพราะระเบียบกฎหมายในที่ออกมาของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเป็นระเบียบกฎหมายที่ถ้าเราดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายแล้วการทุจริตมันก็จะไม่เกิดเพราะแล้วมันมีการเช็คแอนด์บาลานซ์ทั้งของผู้ปฏิบัติงานทั้งของผู้บังคับบัญชาตรงน
1: ี
0: ้ที่ปปท.เห็นถึงความสำคัญว่าเอ๊ะถ้ามันมีการไม่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเราสามารถเข้าไปจัดการได้ไหมก่อนที่เหตุจะเกิดปปท.ก็เลยมีการแก้ไขให้สามารถดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบได้เพราะประพฤติมิชอบนี่ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่นะคะ

0: เรื่องความประพฤติที่ไม่เหมาะสมที่เป็นความผิดนิดนึงย
1: ัง
0: ไม่ถึงขั้นทุจริตต่อหน้าที่ปปท.ก็มีอำนาจดำเนินการได้นะคะและอีกพาร์ทนึงที่สำคัญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในคือเรื่องความเดือดร้อนที่อันเกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที
1: ่
0: หน่วยงานทางปกครองมีการใช้อำนาจหน้าที่หรือกระทำบางโครงการบางโครงการแล้วไปกระทบทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนปปท.แล้วก็เข้าไปขับเคลื่อนแก้ไขตรงนี้ให้ได้ด้วย
1: ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีการร้องเรียนแล้วนะคะแล้วทางปปท.มีการตรวจสอบในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเนี้ยโครงการนั้นเนี่ยมีอันต้องหยุดระงับไว้ก่อนไหมคะ
0: พ่ออ๋อโครงการเนี่ยไม่ต้องหยุดระงับหรอกเขาก็ทำไปเพียงแต่ว่าในส่วนที่กระทบกับประชาชนเนี่ยให้เข้าไปแก้ไข
1: ค่ะเพื่อทำให้
0: โครงการเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายมันถูกกฎหมายหมดเลย
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการทำโครงการบางโครงการที่ประชาชนที่อยู่ใกล้ๆโครงการนั้นจะได้รับผลกระทบเพียงแต่ว่าจะทำยังไงเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
1: ค่ะก็คือฟิล์มเนี่ยเป็นประชาชนสมมติว่าอยู่ในฐานะประชาชนท่านนึงพอเวลาเห็นข่าวเนี่ยค่ะท่านผอ.ว่าปปท.ลงไปตรวจสอบโครงการนี้คือประชาชนอ่านข่าวปุ๊บเนี่ยตีตราไว้ก่อนเลยว่าหน่วยงานนี้ทำผิดหรือเปล่าสำนักงานปปท.ถึงลงไปตรวจสอบเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี
0: ้บางคนเข้าใจผิดในข้อมูลภาพปปท.นึกว่าต้องปราบทุจริต
1: ใช่
0: จริงแล้วบางอย่างที่บอกแล้วแหละว่าโครงการที่เราไปตรวจส่วนใหญ่เราจะเข้าไปในช่วงที่เขาก่อนเขาดำเนินการระหว่างเขาดำเนินการเพื่อที่จะเข้าไปป้องปรามก่อน
1: นะคะ
0: เพราะพอมีหน่วยที่ปปท.เข้าไปอ่ะหน่วยที่รับการตรวจเขาจะกระตือรือร้นแล้วก็ระมัดระวัง
1: ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นลักษณะที่ปปท.สำคัญ
1: ค่ะ
0: เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุทุจริตแล้วค่อยมาปราบทีหลัง
1: ค่ะก็ร่วมกันตรวจสอบนะคะแล้วก็สามารถแจ้งเบาะแสแล้วก็ข้อร้องเรียนต่างๆได้นะคะแล้วในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะที่ท่านผอ.เนี่ยได้มาประจำที่สำนักงานเขต2จังหวัดชลบุรีเนี่ยมีเนื้อหาหรือว่าภารกิจอะไรที่ท่านผอ.เนี่ยอยากที่จะมุ่งเน้นในส่วนนี้ค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ในภาพพูดถึงมองในภาพของประเทศ
1: ค่ะ
0: นะคะพูดถึงมองในภาพของนโยบายของรัฐบาลนะคะ
1: ค่ะ
0: ปี2568เนี่ยนะคะคือประเทศไทยเราได้รับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตคะแนนเต็ม100คะแนนค่ะ
1: คือ
0: ถ้าประเทศไหนได้คะแนนมากเนี่ยแสดงว่าประเทศนั้นอ่ะมีความโปร่งใสทุจริตน้อยถ
1: ้
0: าประเทศไหนได้คะแนนยิ่งน้อยแสดงว่าประเทศนั้นยังมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นสายตาของชาวโลกมองเข้ามาที่ประเทศไทยอ่ะเขาก็มองว่าประเทศนี้การทุจริตยังเยอะอยู่นะยังไม่โปร่งใสน
1: ะ
0: เราจะมาลงทุนประเทศนี้จะมั่นใจไหมซึ่งประเทศเราปีที่แล้วเราได้33คะแนน
1: จาก
0: 100
1: ถ
0: ือว่าต่ำมากถ
1: ือ
0: ว่าน้อยมากนะคะแล้วไอ้ข้อที่เราได้น้อยลงจากปี67เนี่ยน้อยติดลบไปอีก10
1: ก็
0: คือในข้อที่เกี่ยวกับการรับสินบนการคอร์รัปชันพอคะแนนตรงนี้ออกมาในภาคของประเทศจะขับเคลื่อนเรื่องของการต่อต้านการรับสินบน
1: ค่ะ
0: ซึ่งในเรื่องของการต่อต้านการรับสินบนเนี่ยค่ะรัฐบาลนะคะครม.
1: คร
0: ม.มีมติเมื่อ21เมษายน69เนี่ยค่ะเมื่อ1เดือนที่ผ่านนะคะให้ปปท.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนมาตรการการต่อต้านการรับสินบนซึ่งมันก็จะถ่ายทอดมาที่สำนักงานปปท.ทุกเขตนะคะแล้วถามว่ามาตรการใดที่มาจะมาช่วยในเรื่องของการต่อต้านการรับสินบนได้นะคะก็มีงานวิจัยเยอะแยะเลยนะคะงานวิจัยเยอะแยะเลยว่าในหน่วยงานที่กระบวนการที่ก่อให้เกิดการรับสินบนเนี่ยมักจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตนั่นเอง
1: ค่ะ
0: เพราะเวลาผู้ประกอบการหรือประชาชนไปยื่นคำขออนุมัติอนุญาตเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดการใช้ดุลพินิจ
1: ค่ะ
0: อันนี้ได้ยังไงมันก็เลยทำให้มันมีสิ่งบนเข้ามาแล้วก็ได
1: ้
0: ทั้งอาจจะเกิดจากตัวผู้ยื่นคำขอเองที่อยากได้รวดเร็ว
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นผู้เสนอเองหรืออาจจะเกิดจากในพาร์ทของหน่วยงานของรัฐเอง
1: มีการเรียกรับอะไรแบบนี้
0: มีการเรียกรับถึงแม้ว่าเขาก็ทำถูกต้องแล้วก็ยังไปเรียกรับเขาหร
1: ือ
0: ว่าถ้าอยากได้ความรวดเร็วก็อาจจะต้องมีการจ่ายเงินให้เร็วขึ้น
1: เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นพิเศษแบบน
0: ี้เพราะงั้นในการวิเคราะห์แล้วว่าในกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากการเผชิญหน้าของผู้ยื่นคำขอกับหน่วยงานของรัฐผู้รับคำขอมีงานวิจัยแล้วก็ต่างประเทศที่เขาใช้มาได้อย่างได้ผลนะคะ
1: ค
0: ือ ต้องใช้ระบบดิจิทัล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มายื่นคำขอผ่านระบบ
1: เพื่อ
0: ลดการเผชิญหน้ากันแล้วพอผ่านระบบเสร็จระบบเช็คลิสต์ว่าเอกสารครบแล้ว
1: ค่ะ
0: ระบบจะต้องอนุมัติให
1: ้ค่ะ
0: ตรงนี้ค่ะที่ทางปปท.เขต2ก็จะขับเคลื่อนในเรื่องของการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตเนี่ยใช้ระบบดิจิทัลในการพิจารณาคำขอ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือถือว่าเป็นการตัดตอนกระบวนการที่ทำให้ไม่โปร่งใสไปเป็นขั้นตอนแรกเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการยื่นคำขอผ่านระบบเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่ต้องเผชิญหน้าไม
1: ่
0: ต้องมาใช้ดุลพินิจถ้าเอกสารครบในระบบเช็คลิสต์ครบแล้วก
1: ็
0: อนุมัติอนุญาตได
1: ้ถ้าเกิดใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อาจจะแบบว่าเพิ่มนิดนึงลดนิดหน่อยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ
0: แล้วจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเป็นเลิศในด้านการใช้ระบบดิจิทัลนะคะน้องเอ๋นะคะ
1: ย
0: ัง
1: ไงบ้างคะ
0: คือปปท.เราไปดูงานมาแล้วประเทศเนี่ยค่ะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะ
1: คะ
0: เราไปดูงานมาที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาศรีราชาซ
1: ึ
0: ่งเขาใช้ระบบคิวใช้ระบบคิวอัตโนมัติระบบคิวดิจิทัลเนี่ยให้ผู้ยื่นคำขอเนี่ยสามารถดูระบบคิวได้ผ่านมือถือได้เลย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะตรวจสอบในลำดับขั้นตอน
0: ใช่มันเขาเรียกว่ามันมีความโปร่งใสความโปร่งใสเนี่ยคือการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรู้ขั้นตอนนะคะแล้วอีกหนึ่งระบบที่จังหวัดชลบุรีมีความเป็นเลิศก็คือระบบท้องถิ่นดิจิทัลที่เทศบาลตำบลบางเสม็ด
1: สัตหีบ
0: สัตหีบพัทยาสัตหีบบางเสม็ดไปมาแล้วนะคะเขาใช้ระบบท้องถิ่นดิจิทัลเต
1: ็
0: มรูปแบบเลยนะคะก
1: ็
0: ไปพบกับท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็ท่านปลัดท่านดร.เข้มนะคะท
1: ่
0: านก็เหมือนให้ความสำคัญนะคะในการนำระบบดิจิทัลของท้องถิ่นมาใช้ซึ่งระบบนี้เนี่ยนะคะเป็นระบบที่ DGADGA นะคะก็คือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
1: ค่ะ
0: เป็นคนทำระบบให้ท
1: ้
0: องถิ่นใช้เป็นระบบโปรแกรมสำเร็จรูป
1: ค่ะ
0: คือท้องถิ่นไม่ต้องไปพัฒนาซอฟต์แวร์เองต
1: ้
0: องไปพัฒนาระบบเองเป็นระบบโปรแกรมที่ทาง DGA ทำให้แล
1: ้
0: วก
1: ็
0: DGA ก็มีค่าดูแลโปรแกรมไม่แพงก็คือหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทถ้าใช้เป็นรูปแบบ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทางประหลัดที่ดร.เข้มท่านก็บอกว่าประหยัดกระดาษได้มากกว่า5ระบบอีก
1: ค่ะค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของที่เห็นว่าท่านผอ.นะคะได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการดำเนินการต่างๆในภารกิจของสำนักงานปปท.เขต2นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในเรื่องของภารกิจถัดไปกันค่ะ
0: ค่ะ
2: อาเซียนก่อตั้งภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือฉบับที่2และขับเคลื่อนด้วย3เสาหลักสำคัญได้แก
3: ่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประชาคมเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนให้แข่งขันได้ในระดับโลกและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของประชาชน
2: อาเซียนไม่ใช่แค่การรวมประเทศแต่คือความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายแต่คว้าโอกาสใหม่ๆภายใต้คำขวัญ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมเพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน

0: ับทำไมเราต้องล้างมือบ่อยๆด้วยล่ะโรคระบาดมันไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอครับแม
1: ่ก็เพราะว่าโรคมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงลูกเราถึงต้องเตรียมตัวไว้เสมอล้างมือกินของร้อนใช้ช้อนกลางแล้วก็ใส่หน้ากากเวลาอยู่ในที่แออัดหรือคนเยอะๆป้องกันเอาไว
0: ้อ๋อแบบนี้เราก็จะได้ไม่ป่วยง่ายใช่ไหมครับแม่
1: ใช่เลยครับลูกดูแลตัวเองวันนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เราต้องไปนอนรักษาตัวนาจริงไหม
0: จริงครับแม
2: ่คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: ค่ะกลับมาอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2นะคะวันนี้ก็คืออยู่กับฟิล์มแล้วก็ท่านผอ.ปปท.เขต2นะคะนางสาวอนงนาถชีวานันทกุลนะคะมาพูดต่อค่ะในเรื่องของภารกิจนะคะของทางปปท.ค่ะล่าสุดค่ะท่านผอ.นะคะได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะท่านนฤมลรามัยวงศ์นะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันในประเด็นถึงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีแล้วก็ภาพรวมของภาคตะวันออกแล้วใช่ไหมคะไม่ทราบว่ามีเรื่องของการเน้นประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวให้ผอ.เล่าให้ฟังค่ะ
4: ค่ะก็ต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้อะค่ะ
3: ค่ะ
4: ที่ดิฉันบอกว่าในเรื่องของสำนักงานปปท.นี่ค่ะเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการรับสินบนนะคะซึ่งหนึ่งในวิธีนะคะในการต่อต้านการรับสินบนนะคะ อย่างที่บอกว่าสินบนเนี่ยมันจะมักก็ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ของราชอำนาจตามตำแหน่งหน้าที่นะคะหรือว่ามีดุลพินิจซึ่งการใช้อำนาจเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยื่นคำขออนุมัติอนุญาตนะคะ
3: ค่ะ
4: นะคะแล้วก็สิ่งที่จะมาเป็นมัดหนึ่งในมาตรการของการต่อต้านการรับสินบนในกระบวนงานนี้ค่ะก็คือการใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาในการให้บริการประชาชนในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตนะคะ
3: ค่ะ
4: ดิฉันก็เข้าพบท่านผู้ว่านะคะก็คุยหารือปรึกษาหารือท่านในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการรับสินบนนะคะซึ่งท่านก็มีความยินดีนะคะแล้วก็ตอบรับนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าชลบุรีนี่ค่ะเป็นจังหวัดที่มีความเป็นเลิศในประเทศในเรื่องการนำระบบดิจิทัลมาใช้อ่ะนะ
3: คะ
4: ใน2หน่วยงานที่ปปท.เราไปดูงานนะคะก็คือที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาศรีราชาแล้วก็ที่เทศบาลตำบลบางเสลนะคะซึ่งท่านผู้ว่าก็ท่านก็เห็นด้วยนะคะที่จะให้นำระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการของการอนุมัติอนุญาตนะค
3: ะ
4: ก็ยกตัวอย่างของเทศบาลตำบลบางเสลให้ท่านทราบนะคะแล้วก็พูดถึงระบบท้องถิ่นดิจิทัลที่ DGA เขาเป็นคนวางระบบให้นะ
3: คะ
4: แล้วก็มีคุยในประเด็นเรื่องความเป็นห่วงของท่านนะคะเนื่องจากว่าชลบุรีนะคะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่มีต่างชาติเข้ามาอย่างที่เราก่อนหน้านี้ค่ะ
3: ค่ะ
4: ที่เราเห็นข่าวก็คือดิฉันมาย้ายมาที่นี่เมื่อกลางเดือนเมษาก็มีข่าวที่มีชาวจีนนะคะที่มีอาวุธแล้วก็มีบัตรสีชมพูได้ยังไง
3: ค่ะเป็นเรื่องโด่งดังอยู่ในโซเชียล
4: แล้วก็พื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่EEC นะคะที่มีต่างชาติเข้ามาลงทุนเยอะนะคะแล้วก็จะมีพวกกลุ่มสีเทาที่แอบแฝงเข้ามาเยอะนะคะท่านก็เป็นห่วงในเรื่องนี
3: ้
4: แล้วก็จากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านดูข่าวก็มีหน่วยบังคับใช้กฎหมายนะคะเข้าไปดำเนินการกับกลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะ
3: ค
4: ่
3: ะก็หลายเขาเรียกว่าอะไรหลายคดีหลายเรื่องนะคะที่ประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้แล้วทีนี้เนี่ยเรื่องหลักๆเลยเนี่ยที่เป็นเรื่องที่ถามได้ไหมว่าปปท.เนี่ยหนักใจเรื่องอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆแบบเนี้ยค่ะที่แบบโหปปท.นี่ต้องแบบลงพื้นที่อย่างหนักต้องทำงานอย่างหนักมากเพื่อตรวจสอบเรื่องประมาณนี้ที่ร้องเรียน
4: คือเรื่องที่คือคดีทุจริตอ่ะมันจะมีเป็นคดีอาญาประเภทหนึ่งแล้วเป็นคดีอาญาที่ไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วคดีที่เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เนี่ยอัตราโทษจะสูงนะคะเพราะในการพิจารณาพิพากษา คดีของศาลเนี่ยค่ะจะต้องมีพยานหลักฐานโดยปราศจากข้อสงสัยถ
5: ึ
4: งจะลงโทษผู้กระทำความผิดได้นะคะซึ่งเป็นหลักการที่ถูกต้องอะนะคะว่าถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนแล้วไปลงโทษเนี่ยเกิดเขาเป็นแพ้ขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากแล้วก็กลุ่มลักษณะคดีใหญ่แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับพยานเอกสารตรงนี้ไม่น่าหนักใจนะคะเพราะมันมีเอกสารพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์การกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาได้นะคะแต่อีกกลุ่มนึงที่เป็นมองว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพยานบุคคลนะคะเกี่ยวข้องกับพยานบุคคลบางครั้งพยานบุคคลเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วว่าบางคนเขาก็ไม่ค่อยอยากเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนะคะไม่อยากมายืนยันหรือว่าบางคนเนี่ยถูกรังแกถูกเรียกรับเงินก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาแจ้ง
5: ใช่ค่ะ
4: เป็นคดีที่ยากในการรวบรวมพยานหลักฐานเพ
5: ื
4: ่อที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแต
5: ่
4: ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเชื่อแหละว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่บางคนบอกอ้าวในเมื่อรู้ว่าเป็นเรื่องจริงทำไมไม่ดำเนินคดีแต่การดำเนินคดีการนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษเนี่ยมันตั้งอยู่บนหลักของการต้องมีพยานหลักฐานที่จะยืนยันว่าเขากระทำความผิด
5: ค่ะท้อไหมคะ
4: ไม่ท้อค่ะ
5: แต่ว่าค่ะไม่ว่าจะร้องเรียนเรื่องอะไรเข้ามาทางปปท.พร้อมที่จะให้การตรวจสอบ
4: พร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบ
5: พร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบนะ
4: คะ
5: เพื่อเรียกได้ว่าบริการประชาชนอย่างเต็มที่แล้วในส่วนของถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันได้ไหมคะท่านผอ.
4: ได้นะคะเพราะว่าในเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยค่ะในคดีทุจริตเนี่ยผู้ร้องไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ก็ร้องได้นะ
5: คะ
4: เพราะต้องชื่นชมนะคะเจ้าหน้าที่รัฐที่เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในหน่วยงานแล้วมาแจ้งเบาะแสให้เราทราบเนี่ยพวกคนที่รู้เรื่องดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเพราะเราอยู่นอกบ้านบางทีเราถ้าเราไม่ส่งตรวจสอบเราก็ไม่รู้นะคะคนที่รู้ก็คือคนที่อยู่ในบ้าน
5: ค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าภารกิจของเจ้าหน้าที่หน่วยงานเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการลงพื้นที่เนี่ยสามในภารกิจประจำวันของสำนักงานปปท.เนี่ยมีการลงพื้นที่หรือว่ามีการดำเนินการเชิงรุกเนี่ยอย่างไรบ้างคะในลำดับขั้นตอน
4: ในเรื่องของการดำเนินการเชิงรุกเนี่ยค่ะเราก็จะไม่ได้ว่าอยู่ๆเราก็จะแอบไปอะไรไม่ใช่นะคะ
5: ค่ะ
4: คือก็จะประสานหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับการตรวจเนี่ยค่ะถ
5: ้
4: าเป็นการตรวจโครงการนะคะก
5: ็
4: จะประสานหน่วยรับการตรวจไม่ใช่เฉพาะหน่วยรับการตรวจนะคะเราก็ประสานหน่วยงานเป็นลักษณะของการบูรณาการนะคะเราก
5: ็
4: ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมน.นะคะก็เป็นหน่วยงานที่น่ารักมากก็จะร่วมลงตรวจพื้นที่กับปปท.นะคะ
5: ค่ะ
4: แล้วประสานกับทางจังหวัดนะคะไปร่วมตรวจด้วยกันแล
5: ้
4: วก็ปปช.ก็มีนะคะไปร
5: ่
4: วมตรวจด้วยกันนะคะ
5: ตรงนี้นี่ตรวจแค่เฉพาะในจังหวัดชลบุรีหรือว่าทั่วภาคตะวันออก
4: 8จังหวัด
5: เพราะฉะนั้นภารกิจเนี่ยเรียกได้ว่าไม่น้อยเลย
4: ค่ะพื้นที่ดูพื้นที่ท่านผู้ว่ายังบอกเลยว่าผมดูแค่จังหวัดเดียวชลบุร
5: ี
4: แต่ว่าปปท.เนี่ยด้วยความที่เราดูทั้งเขตก็จะ
5: ต่างปปท.นี่แต่ละจังหวัดมีสำนักงานของปปท.อยู่ด้วยไหมคะ
4: สำนักงานปปท.ไม่ได้มีประจำจังหวัดนะคะจะม
5: ี
4: อยู่ที่ส่วนกลางจะตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีจะดูแลเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีเขตพื้นที่1ถึงเขต9
5: มี9เขต
4: 9เขตนะคะถามว่า9เขตนี้แบ่งกลุ่มจังหวัดยังไงกลุ่มจังหวัดเราก็แบ่งเหมือนของตำรวจภาค1ถึงภาค9แบ่งเหม
5: ือ
4: นของอัยการภาค1ถึงภาค9ศาลทุจริตภาค1ถึงภาค9กลุ่มจังหวัดเราจะเหมือนกัน
5: ค่ะก็กระจายกันไปช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ทำงานปฏิบัติภารกิจต่างๆนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่เนี่ยในทุกๆครั้งเนี่ยค่ะได้ผลการตอบรับหรือว่าได้รับการข้อร้องเรียนหรือว่าทำให้เราเนี่ยได้รับทราบข้อปัญหาต่างๆยังไงบ้างคะท่านหมอ
4: ใช่การลงพื้นที่เนี่ยเหมือนกับการเข้าถึงประชาชน
5: ค่ะ
4: เราจะทราบลักษณะปัญหาเพราะว่าแต่ละพื้นที่ลักษณะปัญหาจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราลงพื้นที่เหมือนประชาชนเขาก็จะไว้ใจเรา
5: ค่ะ
4: เหมือนกับว่าเราเราเข้าไปในพื้นที่ไปหาเขาแทนที่เราจะนั่งอยู่ที่สำนักงานแล้วให้เขาเดินมาหาใช่ไหม
5: คะ
4: เพราะอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าสำนักงานเรามีอยู่ที่ชลบุรีแต่ว่าพื้นที่เราดูแล 8จังหวัดการไปในพื้นที่ประชาชนเขาก็จะมีความมั่นใจแล้วว่าเอาหน่วยงานของรัฐนะมาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้นะคะแล้วเขาก็จะกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลกับเรา
3: ค่ะอย่างเช่นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะอาจจะรับฟังหรือว่ามีญาติพี่น้องอยู่ที่จังหวัดสระแก้วอยากจะแจ้งเรื่องร้องเรียน
4: แจ้งมาได้นะคะแจ้งมาได
3: ้เดี๋ยวให้ท่านผอ.นะคะแจ้งช่องทางของการติดต่อการแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะว่าสามารถแจ้งได้ช่องทางไหนบ้างค่ะ
4: ค่ะถ้าในพื้นที่เหตุเกิดใน8จังหวัดที่ปปท.เขต2ดูแลนะคะท่านก็สามารถบอกแล้วว่าบางคนอยู่ไกลไม่จำเป็นต้องเดินทางมาร้องเรียนที่สำนักงาน
3: ค่ะ
4: จะส่งเป็นจดหมายมาก็ได้ถ้าไม่สะดวกส่งจดหมายก็โทรมาที่สายด่วน1206
3: ค่ะ
4: ถ้าไม่สะดวกโทรว่มบอกว่าโอ้ไม่อยากให้ใครได้ยินเสียงเลยก็ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานปปท.ได
3: ้ค่ะ
4: เซิร์ชคำว่าสำนักงานปปท.นะคะจะมีป๊อปอัพขึ้นมามุมขวาล่างเลยแจ้งเรื่องเบาะแสนะคะ
3: ค่ะ
4: แล้วผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนนี่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนได้เป็นบัตรสนเทศได้นะคะ
3: ค่ะค่ะแล้วก็ท่านผอ.อยากจะเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ประสบพบเจอมาที่มีเคสไหนที่หนักใจหรือว่ายินดีหรือว่าตัวอย่างคดีเพื่อแจ้งเตือนให้พี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ระมัดระวังกันบ้างค่ะ
4: ค่ะเหตุสาเหตุนะคะที่มีการทุจริตการโกงเนี่ยค่ะก็มาจากในเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
3: ค่ะ
4: แล้วก็เหตุปัจจัยที่เจ้าหน้าที่ทุจริตเนี่ยนะคะข้อแรกคือเขาจะดูว่าไอ้เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับมีมากน้อยแค่ไหนข้อ2ถ้าทุจริตไปจะถูกจับได้ไห
3: ม
4: ว่าทำไมเราถึงมีเครือข่ายทำไมให้ถึงให้เป็นหูเป็นตาเพราะพวกนี้เนี่ยถ้าถูกจับได้บางครั้งเขาก็จะไม่กล้าทำ
3: ค่ะ
4: แล้วก็ประเด็นที่3ก็คือว่าเอ๊ะถ้าถูกจับได้แล้วโทษที่จะได้รับมีมากน้อยเพียงใด
3: ค่ะ
4: ทำไมเราถึงต้องดำเนินคดีอย่างจริงจังบังคับใช้อย่างจริงจังกับคนที่กระทำความผิดนะคะ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าเอ๊ะถ้าบางคนที่ทำผิดแล้วไม่ถูกดำเนินคดีเนี่ยมันจะเป็นพฤติการที่ทำให้คนอื่นเขาอยากจะเลียนแบบนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยค่ะกว่าจะสอบเข้ามาทำงานได้เนี่ยต้องผ่านภาคกอผ่านภาคขอผ่านภาคคออย่างยากลำบากเพราะเขามองว่าอาชีพราชการถึงแม้ว่าเงินเดือนจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมีสวัสดิการที่ดีแต่ทำไมอยู่ไปอยู่มาเขาถึงไปเข้าไปสู่ในเรื่องของการทุจริตได
3: ้ค่ะ
4: บางครั้งมันอาจจะเกิดจากพฤติกรรมในองค์กร
3: ค่ะ
4: หรือเปล่าที่มันมีรุ่นพี่ทำอย่างนี้เอารุ่นน้องมาก็ทำตาม
3: ค่ะนะคะเขาก็ทำมากันอยู่แล้ว
4: ก็เลยทำตามหรืออาจจะเกิดจากการไม่รู้ก็มีอยู่คดีที่น้องฟิล์มบอกว่าเอ๊ะมีอะไรที่ทำคดีแล้วเรารู้สึกว่าเราสะเทือนใจถึงแม้ว่าค่าเสียหายจะไม่เยอะนะคะ
3: ค่ะ
4: ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเงินก็บอกว่ามีการวิจัยว่าคนที่ใกล้ชิดกับเงินมากเท่าไหร่โอกาสทุจริตก็จะมีมากเท่านั้นพอเขาทุจริตเงินไปเขาคิดว่าเอาเงินมาคืนแล้วก็จะจบ
3: ค่ะ
4: เขาไม่รู้ว่าการทุจริตเงินแล้วเนี่ยจะต้องถูกไล่ออกจากงาน
3: ค่ะ
4: ไม่พอแค่นั้นยังถูกดำเนินคดีอาญาซึ่งต้องโทษจำคุกในการทุจริตเงินเนี่ยมันเป็นฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในเรื่องของเจ้าพนักงานเบ็ดบังทรัพย์ซึ่งอัตราโทษเนี่ยจำคุก5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตโทษขั้นต่ำ5ปีถึงแม้ว่าผู้ที่ทำผิดจะคืนเงินไปแล้วรับสารภาพยอมรับผิดแล้ว
3: ค่ะ
4: ศาลจะลดโทษให้กึ่งนึง
3: ค่ะ
4: ก็เหลือ2ปีครึ่ง
3: ค่ะ
4: ศาลจะลงต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้ว2ปีครึ่งบางคนทุจริตเจ้าหน้าที่การเทียบเกี่ยวข้องกับเงินทุจริตวันละ500 พันนึงแต่ทำต่อเนื่อง
3: คือคิดว่าคุ้มไหม
4: ต่างกรรมต่างวาระ
3: ค่ะ
4: ต่างกรรมต่างวาระนะถ้าทุจริต100วัน
3: ค่ะ
4: รับสารภาพปีครั้งนึง100วันก็นับเป็น100ครั้งครั้งนึง 2.5 ปี100ครั้งกี่ปีแล้วถ้า10ครั้ง25ปี100ครั้ง250ปีแต่ศาลลงโทษได้เต็มที่50ปีเน
3: ี่
4: ยเป็นความตกใจของคนว่าเอาเขาเอาเงินไปเท่านี้เอง
3: ถ้า
4: อัตราโทษเนี่ยเป็นความไม่รู
3: ้
4: เพราะว่าการตัดสินใจในการทุจริตของคนเรามนุษย์เราอะนะมักตัดสินใจผลประโยชน์ที่เห็นอยู่ตรงหน้าว่าเราเอาเงินไปไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวค่อยคืนเงินแต่จริงแล้วเขาไม่รู้ว่าการทุจริตเนี้ยโทษมันหนักเท่าไหร่มีจำนวนเยอะเลยนะคะข้าราชการที่ไม่รู้ว่าการทุจริตเงินเนี่ยอัตราโทษมันหนักมากเพราะเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
5: ค่ะ
4: ซึ่งอัตราโทษกฎหมายจะเขียนไว้สูงเพราะว่ารัฐมอบความไว้วางใจให้คุณมาดูแลจัดการเงินตรงนี้แต่ว่าคุณอาศัยความไว้วางใจตรงนี้ไปเบียดบังเงินของรัฐไปนะคะตรงนี้ที่เจอบางคนเขาจะตกใจว่าโอ้โหโทษหนักขนาดนี้เลยเหร
5: อ
4: ตรงนี้นะคะที่อยากให้เป็นอุทาหรณ์ไว้นะคะ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากไว้นะคะว่าอย่ากระทำความผิดอย่าคิดแม้แต่จะทุจริตกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเงินแค่เล็กน้อยเนี่ยไม่คุ้มกับหน้าที่การงานของท่านนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้พอฝากช่องทางการติดตามของหน่วยงานนิดนึงค่ะ
4: ค่ะก็ถ้าสำนักงานปปท.นะคะก็จะมีเว็บไซต์สำนักงานปปท.นะคะม
5: ี
4: ช่องทางTikTokก็เฟซบุ๊กนะคะสำนักงานปปท.เขต2ก็มีช่องทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เว็บไซต์ใหญ่ของหน่วยงานนะคะ
5: ค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะภารกิจของทางปปท.เขต2แล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะข้อร้องเรียนต่างๆแล้วก็โทรศัพท์สายด่วน1206อันนี้นี่ตลอด24ชั่วโมงเลยไหมคะ
4: จะมีเข้าในระบบถ้านอกเวลาราชการสามารถมันจะมีระบบที่เป็นอัตโนมัติ
5: ค่ะก็สามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆได้หรือว่าท่านสะดวกนะคะเดินทางมาแจ้งที่สำนักงานปปท.เขต2ที่พื้นที่จังหวัดชลบุรีก็ได้นะคะก็ที่อยู่ก็คืออยู่ที่ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะ
4: ก็เซิร์ชเลยเซิร์ชใน Google Map เขียนว่าสำนักงานปปท.เขต2แมปจะพาไปเลย
5: ค่ะง่าย
4: ถ้าบอกว่าจะบอกทางอยู่ซอยไหนก็กลัวจะไปไม่ถึงสมัยนี้ง่ายนะคะ
5: Google
4: Map แล้วก็ปักหมุด
5: ได้เลยโอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางท่านผอ.อนงนาถชีวานันทกุลค่ะผอ.ปปท.เขต2แล้วก็พี่ๆนะคะพี่บุตันแล้วก็พี่จากหน่วยงานปปท.เขต2ค่ะที่มาร่วมจัดรายการในครั้งนี้รวมถึงพี่ช่างของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะที่อำนวยการในการดำเนินรายการในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรป
13: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดความเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องการกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปโดยความมั่นคงทางอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD
14: นายภราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนโดยนายประดอนกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายให้คะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570สวิสาประทุมมารายงาน
6: โครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมร้อยละ76ของจำนวนนักเรียนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กเล็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่กำลังให้นมบุตรโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมขยายโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านโภชนาการและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ในวัยเยาว์ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีซูเบียนโตเปิดตัวโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วซึ่งสามารถแจกจ่ายอาหารไปแล้วกว่า 8,300 ล้านมื้อการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ8ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

ับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้พบกันเช้าวันที่25พฤษภาคมแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีนัดกับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะครับฝ่าวิกฤตไปด้วยกันในส่วนของ60-40นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ลงทะเบียนกันตั้งแต่6นาฬิกานะครับผมก็ตื่นมาเหมือนทุกคนแหละนะเปิดแอปเป๋าตังค์แล้วก็ช่วงแรกมันก็หมุนติ้วนะครับจริงๆธนาคารกรุงไทยก็บอกเขาทำระบบเนี่ยให้คนเนี่ย เข้าได้พร้อมกันเนี่ย 300,000 คนนะต่อวินาทีแต่ปรากฏช่วงเช้าเนี่ยมากถึง 700,000 ก็ต้องขยายระบบนะครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการก็เหลือนะสิทธิ์ในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสอีกประมาณ8ล้านนะครับที่อัปเดตเมื่อสักครู่นะครับก็แสดงว่าตั้งแต่6นาฬิกานี้11นาฬิกาก็ผ่านไป1 2 3 4ประมาณ5ชั่วโมงนะคนลงทะเบียนไปแล้วกว่า22ล้านคนโอ้โหสุดจริงๆนะครับย้ำนะว่าที่ภาครัฐเนี่ยนะกำหนดว่าสิทธิ์ประมาณ30ล้านสิทธิ์เพราะว่าเดิมเนี่ยโครงการคนละครึ่งเฟสก่อนๆเนี่ยคนมาใช้สิทธิ์มาลงทะเบียนเนี่ยประมาณสูงสุดเลยนะประมาณ28ล้านคนเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่ายังไงก็น่าจะเพียงพอนะนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะใจเย็นและยังไม่ได้รีบในช่วงเช้าก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ก็ตอนนี้ระบบมันลื่นแล้วนะครับช่วงเช้านี้บางคนก็เจอผมนี่เจอหมุนติ้วเลยแล้วก็บอกสัญญาณไม่อินเทอร์เน็ตแล้วประมาณนี้แหละนะแต่สักครึ่งชั่วโมงก็ลงได้ก็เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพจากคลิปมือถือกันหน่อยนะทีมงานนะครับก็นี่แหละฮะเข้าไปเป๋าตังนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดพินโค้ดนี่แหละนะแล้วเข้าไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสนี่แค่นั้นเองนะแล้วก็กดจริงๆเขาบอกว่าไปอ่านรายละเอียดเงื่อนไขเราไม่ต้องอ่านแล้วกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วกดตกลงก็ถือว่าได้รับสิทธิ์ใช้ตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไป60-40นะครับง่ายๆนะสำหรับคนที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งหรือว่าใช้สิทธิ์โครงการของรัฐผ่านแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วมีข้อมูลอยู่แล้วง่ายสะดวกสุดๆไม่มีอะไรจะง่ายกว่านี้แล้วนะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยใช้อันนี้ก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่ก็คือก็ต้องโหลดแอปเป๋าตังค์ไว้เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนไปยืนยันไปอะไรที่ธนาคารกรุงไทยเยอะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ได้เข้านานต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นี่ก็เป็นไปได้นะครับบางคนคือใช้แอปเป๋าตังค์เฉพาะเวลามีโครงการคนละครึ่งจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะมันซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ผมเนี่ยซื้อลอตเตอรี่กับเป๋าตังค์นี่แหละใบละ80เองแล้วก็ใกล้ๆวันออกมันลดอีกเนี่ยเหมือนกันนะแล้วก็ท่านผู้ชมโหลดมาแล้วนี่ก็ลองใช้อื่นๆบ้างนะไม่ใช่เอาไว้ใช้เฉพาะคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสนะมันมีประโยชน์อีกหลายอย่างนะครับเนี่ยใครที่ใช้เคยได้ใช้สิทธิ์ของรัฐผ่านคนละครึ่งผ่านแอปเป๋าตังค์วันนี้ก็สะดวกหน่อยใครที่ไม่เคยใช้ก็ต้องลงทะเบียนกันใหม่โหลดแอปกันใหม่ยืนยันตัวตนอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ระบบน่าจะโฟลว์แล้วล่ะเนี่ยเพราะว่าลงกันไปตั้ง20กว่าล้านคนแล้วนะครับก็ย้ำนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนได้จนถึงวันศุกร์ที่29ลงได้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง4ทุ่มผ่านแอปเป๋าตังค์นี่โอ้โหมือนิดสั่นเลยอยากจะใช้สิทธิ์เหลือเกิน เดือนละ 1,000 บาทนะครับเอาไปใช้สิทธิ์นะกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไปสแกนกันเพื่อยืนยันว่าใช้สิทธิ์จริงซื้อแล้วเราออกเองแค่40รัฐช่วย60ใช้ได้สูงสุดวันละ200บาทนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำก่อนนะครับแล้วก็เวลาใช้สิทธิ์ก็เหมือนเดิมนะก็คือ6นาฬิกาถึง5ทุ่มแล้วเขาจะได้รีเซ็ตนะยอดการใช้ในแต่ละวันที่วันละไม่เกิน200นะครับวันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเหมือนรอบก่อนๆนะเพราะว่าก็ลงกันไปโอ้โห20กว่าล้านคนแล้วอะนะครับผมเชื่อว่ายังไงวันนี้ก็ไม่ครบหรอกนะครับเพราะว่าภาครัฐเขากะเกณฑ์ไว้แล้วว่ายังไง30ล้านสิทธิ์พอแน่นอนนะครับพอแน่นอนแต่ก็อย่างว่าเนี่ยคนก็กลัวว่าพอเปิด6นาฬิกาแล้วก็ฟัดกันเลยตอนนั้นก็แย่งกันลง
นะผมก็เป็นหนึ่งในเพื่อจะได้ทำคลิปนะครับอ่ะก่อนอื่นก็ย้ำกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะที่กำลังจะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนนี้นะครับมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ SMS นะครับเข้าไปในไลน์เพื่อหลอกว่านะครับเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ฟังดีๆนะครับเนี่ยพอหลังจากที่ เปิดให้ลงทะเบียนกันมิจฉาชีพมันก็รอฉวยโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้นะจะมีข้อความลักษณะมิจฉาชีพส่งเข้ามาพร้อมกับแนบลิงก์เช่นนะครับบอกให้รีบลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเลยกดลิงก์เนี่ยจะสะดวกลงเร็วอย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะครับอย่าไปกดลิงก์ SMS ข้อความแปลกปลอมไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการอื่นเนี่ยไม่มีการส่งลิงก์ให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจหรือบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขึ้นมาว่าให้ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังถุงเงินอะไรเงี้ยนะครับท่านต้องไปดาวน์โหลดในช่องทางปกตินะ Play Store App Store อะไรนี่แหละนะครับช่องทางที่ถูกต้องนะของระบบนะครับและอย่าไปกดลิงก์แล้วไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านนะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรหัสอะไรอย่าไปใส่เด็ดขาดและที่สำคัญนะพอท่านอยู่มีเลข OTP เข้ามาในมือถือของเราแล้วก็มีสายโทรตามมาบอกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐขอให้ยืนยันตัวตนด้วยการยืนยัน OTP ที่ส่งไปอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อนะครับถ้าท่านไปบอกรหัส OTP คนอื่นเนี่ยก็เท่ากับเขาเนี่ยสามารถที่จะมาใช้สิทธิ์เราหรือมาก๊อปมือถือเราได้เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับและสำหรับนะฮะคนที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการใช้สิทธิ์ของรัฐเนี่ยผ่านแอปเป๋าตังอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ทุกคน20กว่าล้านคนก็คงจะรู้พอลงไปถึงขั้นตอนสุดท้ายนะมันระบบมันจะบอกเลยว่าท่านได้รับสิทธิ์เป็นอันจบนะเป็นอันจบแค่นั้นคือได้สิทธิ์แล้วนะมันจะไม่มีส่งลิงก์ส่งข้อความอะไรมาอีกไม่มีนะเพราะว่าเราไปกดดูตรงกระดิ่งได้แต่ไม่ต้องกดแล้ววันนี้ผมทำคลิปแล้วมีคนบอกเฮ้ยแค่นั้นยังไม่พอต้องไปกดกระดิ่งอะไรไม่ต้องนะฮะคือมันยืนยันแล้วมันขึ้นข้อความมาแล้วว่าคุณได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะฮะเพราะฉะนั้นลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์จนถึงข้อความสุดท้ายแล้วกดนะฮะก็เรียบร้อยเป็นอันจบได้สิทธิ์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์1มิถุนายนเข้า 1,000 กรกฎาคมสิงหาคมกันยาเดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 สะสมไปเดือนถัดไปไม่ได้นะย้ำไม่ใช่โอ้โหเข้ามา 1,000 เดี๋ยวไว้เดือนหน้าดีกว่าจะได้เป็น 2,000 เลยอะไรเงี้ยใช้หมดในแต่ละเดือนถ้าเหลือเขาไม่สะสมไปเดือนถัดไปนะครับใช้ให้หมดนะใช้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอย่าไปเชื่อมิจฉาชีพซึ่งแต่จริงทุกวันนี้ยังมีไหมแต่คงจะมีนะเขาถึงได้มาเตือนแต่ถ้าเช็คจากส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้ลดน้อยไปเยอะตั้งแต่มีเหตุปะทะไทยกัมพูชานะอันนี้ต้องยืนยันก่อนหน้าที่จะปะทะกันเนี่ยมีพวกมิจฉาชีพโทรมาทุกวันตอนนี้ที่ผมเจอเนี่ยอาทิตย์ละครั้งนี่ก็เป็นลักษณะเหมือนกับบอกว่า

เออมิจฉาชีพเนี่ยตอนนี้ที่โทรแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหลืออยู่เคสเนี้ยอาทิตย์2อาทิตย์ครั้งนะแล้วตอนนี้เขาบอกอาจจะมีกรณีส่ง SMS โทรเข้ามาบอกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็เตือนลูกหลานปู่ย่าตายายด้วยแล้วกันคือหลายคนเนี่ยบอกมันก็เป็นข่าวนะมันไม่ถูกหลอกหรอกไม่ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นว่าคนที่ถูกหลอกบางคนเป็นนักข่าวเป็นพิธีกรโดนเป็นล้านเป็นดาราอย่างคนที่เป็นนักข่าวเป็นพิธีกรเนี่ยท่านผู้ชมที่ดูอ่านข่าวงี้ทุกวันนะยังโดนเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเพราะว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันก็มีวิธีการที่จะแบบตะล่อมหรือแกมขู่บังคับนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะย้ำคนที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งอยู่แล้วพอมาลงไทยช่วยไทยพลัสลงผ่านแอปเป๋าตังค์จนขั้นตอนสุดท้ายกดโอเคก็เป็นนั้นได้สิทธิ์เลยนะไม่ต้องรอ SMS อะไรละนะไอ้พวกกลุ่มคนที่รอคือกลุ่มคนที่ยังไม่เคยใช้นะซึ่งอันนั้นก็ต้องรอเห็นก็บอกประมาณ3วันนะครับนะอีกหนึ่งกรณีครับเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสก็คือแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็คนที่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เหมือนเดิมนะเขาต้องรอนะเข้าระบบกันนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเลทกว่าการประมาณครึ่งเดือนก็คือจะเริ่มใช้ได้15มิถุนายนนะก็ผมว่า20กว่าล้านคนก็คงเคยใช้อยู่แล้ววิธีการเนี่ยมันก็มีก็แอปดังๆของฟู้ดเดลิเวอรี่ครบเข้ามาอยู่กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะอันนี้ก็กดกับเขาแล้วก็มันก็60 40เหมือนกันนี่สะดวกหน่อยนะแต่เขาก็ย้ำว่าในส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะต่างอยู่หน่อยก็คือว่าใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือถ้าซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มแต่ถ้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสอื่นๆก็6โมงเช้าถึง5ทุ่มมันจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะก็เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปในแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้นะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเวลาใช้ก็สแกนผ่านแอปถุงเงินกันนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับสิทธิ์ถึง30ล้านสิทธิ์30ล้านคนในส่วนนี้และมีคนได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนโอ้โห43ล้านคนโดยประมาณที่จะมีเงินเข้าไปในระบบเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันนะเพื่อมาเยียวยาลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับนี่คือความคืบหน้าของไทยช่วยไทยพลัสนะขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ลงทะเบียนกันเรียบร้อยนะครับไปกันที่อีกหนึ่งข่าวฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวใหญ่เหมือนกันนะเขาบอกว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับเกิดวูบหมดสติแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีเป็นการเร่งด่วนเลยนี่คุณสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาเปิดเผยมานะขณะหมดสติเนี่ยพออยู่ที่อุดรธานีพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ต้องทำการ CPR นะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนที่อาการจะกลับมาทรงตัวล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในห้อง ICU แต่ตามเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคุณสุริยะก็ยังยืนยันว่าวันนี้จะออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการของวันนี้ด้วยนะโอ้โหแกก็ขยันจริงๆคุณสรวุฒิเนื่องจำนงบอกว่าก็คือช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือคุณสุริยะก็แบบลงพื้นที่ทำงานอย่างหนักเวลาพักผ่อนน้อยนะครับก็เลยทำให้วูบไปโอ้โหท่านก็อายุพอสมควรนะก็เชื่อว่าคนไทยก็ส่งกำลังใจช่วยท่านนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะโอ้โหคือเมื่อคืนอยู่ห้อง ICU แต่เนื้อข่าวบอกว่าวันนี้จะออกจากโรงพยาบาลก็ไปปฏิบัติภารกิจต่อแพทย์ก็จะให้เหรออู้แกก็ฟิตจังเพราะว่าอายุก็ไม่น้อยนะแสดงว่าแบบเป็นห่วงงานมากนะท่านผู้ชมนี่บอกว่าทำงานจนหามรุ่งหามค่ำไม่ได้พักผ่อนจนร่างกายเพลียอันนี้เป็นจริงๆนะใครที่ไม่เข้าวัยเลข4เลข5นี่ไม่รู้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อายุสัก40 50คงรู้เวลาแบบไม่ได้นอนสักคืน2คืนเนี่ยมันจะส่งผลจริงนะร่างกายคนเนี่ยตอนวัยรุ่นไม่เป็นไรตอนวัยรุ่นแบบดูบอลดึกๆก็ไม่เป็นไรนะแต่พออายุมากๆเนี่ยคือทำงานแล้วก็นอนน้อยเอาว่าอย่าว่าไม่ได้นอนเอาว่านอนน้อยแล้วกันสักนอนสักคืนแล้วชั่วโมง2ชั่วโมง

เนี่ยสัก2คืนติดต่อกันเนี่ยมันจะเริ่มเลยนะท่านผู้ชมเริ่มแบบเพลียเริ่มมีเริ่มขึ้นมีอะไรเงี้ยเออคือร่างกายอ่อนแอเนี่ยพวกเชื้อแบคทีเรียที่อยู่มันก็จะมาเหมือนกันเออนี่ก็เข้าใจนะคุณสุริยะก็อายุไม่น้อยแล้วนะครับวูบหมดสติแต่ก็ปั๊มหัวใจกลับมาได้นะก็ส่งกำลังใจช่วยนะครับมากันที่อีก1เรื่องเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เป็นประเด็นกันแบบโอ้โหเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์สดกิจกรรมทางเพศทางโซเชียลเนี่ยนะครับเรียกว่ากลายเป็นวาระแห่งประเทศวาระชาติเลยเพราะว่าสื่อใหญ่เขาไปเล่นกันไงแล้วก็ที่สำคัญพอใครเข้าไปดูด้วยเนี่ยชื่อมันดันโชว์สิเออว่าไอ้หน่วยงานนี้ก็กำลังดูอยู่นะไอ้หน่วยงานนี้ก็ดูอยู่นะคนนี้ก็ดูเออทำให้เรารู้เลยนะว่าเวลาเราจะไปดูเวลาเขาไลฟ์อะไรเนี่ยถ้าคนที่เป็นเพื่อนเราอะสมมติเรามีเพื่อน 5,000 คนนะพอเราไปดูอะไรเนี่ยเพื่อน 5,000 มันก็จะบอกเอ้ยนี่คนนี้ก็กำลังดูกับคุณอยู่ต่างคนต่างดูจ๊ะเองเฮ้ยไอ้นี่ก็ดูเฮ้ยนู่นก็ดูโอ้โหแล้วถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเพราะว่าคลิปที่กำลังดูเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันก็น่าดูแล้วมันผิดกฎหมายแล้วก็ไม่น่าพิสมัยหรอกเนี่ยเพราะว่าไอ้กิจกรรมแบบนี้มันก็ไม่ควรจะมาไลฟ์สดแต่ผมว่าทุกคนก็รู้ว่าคงเป็นช่องที่เกี่ยวกับหารายได้นะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะทางตำรวจเขาเข้ามาเตือนว่าแน่นอนไปไลฟ์สดกิจกรรมแบบนี้ทางเพศเนี่ยนะครับแล้วก็โอ้หลายชั่วโมงด้วยนะเห็นเขาบอกว่าวันนี้ก็เอาอีกแล้วนะครับคือพอปิดเพจเนี้ยก็ไปเพจใหม่สุภาพบุรุษหนุ่มๆนักล่าอะไรต่างๆในโซเชียลก็คงจะเข้าไปดูถูกแต่ผมยังไม่ได้ดูนะผมไม่เคยดูนะครับว่าผมไม่ค่อยถนัดแอปนี้เท่าไหร่ผมจะเล่นส่วนใหญ่จะมาทาง TikTok นะครับเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่านะการเข้าไปดูแล้วไปกดไลค์กดแชร์ผิดด้วยนะท่านผู้ชมบางคนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูนี่ก็จะไม่ผิดหรอกผิดถ้าเกิดว่าไปแชร์มันถือว่าเป็นการส่งสนับสนุนนะกรณีที่มีการไลฟ์โชว์กิจกรรมทางเพศแบบนี้ทางสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับเขาบอกออกมาเตือนนะท่านผู้ชมครับว่าแม้ว่าจะดูเฉยๆนะก็ไม่รอดนะยิ่งแชร์ยิ่งผิดนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ไลค์อยู่ในไลค์เท่านั้นนะที่ผิดนะคนที่ไปร่วมกดไลค์กดแชร์ถือเป็นการร่วมเผยแพร่เนื้อหาเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลายคนนึกในใจแล้วกูผิดอะไรอ่ะก็กูอยากดูก็มันก็เขาทำให้ดูเราก็ดูเราก็แค่ดูไอ้ผมว่าดูเนี่ยมันคงไม่ผิดกฎหมายนะความคิดผมแต่ว่ามันก็จะเสียชื่อหน่อยอย่างเช่นอย่างหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เขาก็ออกมาแก้ข่าวแล้วนะว่าเขาเข้าไปเพราะมีคนส่งลิงก์เขาเลยเข้าไปดูแล้วก็ก็ออกหรืออะไรประมาณนี้มันก็ไม่มีใครมานั่งจับเวลานะดูเป็นชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ย ไอ้ดูเนี่ยผมว่าไม่น่าจะผิดแต่ถ้าเกิดชื่อคุณไปโผล่เนี่ยว่าดูอยู่เฮ้ยนายคณากรก็ดูอยู่เนี่ยตีหนึ่งแล้วยังดูโอ้โหดูสองชั่วโมงแล้วเว้ยอะไรเงี้ยมันก็จะเสียชื่อแต่ถ้าผิดเนี่ยคือนี่แหละไปแชร์ไอ้แชร์นี่ก็ถือว่าไปร่วมกับเขาไอ้คนที่เปิดแชร์เนี่ยไอ้นั่นผิดอยู่แล้วแต่พอเราไปแชร์ให้คนเข้าถึงเยอะขึ้นมันก็เหมือนร่วมกันทำให้ความผิดมันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกมีโทษนะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเพราะฉะนั้นถ้าใจเตือนก็ดูเฉยๆอย่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเพจคุณสาให้คนจำไม่ได้ประมาณนี้อันนี้ก็พูดคำๆนะแต่ในความเป็นจริงอ่ะเขาคงหาวิธีการที่จะต้องบล็อกมันแหละเพราะพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเพราะมันมีเม็ดเงินเข้ามานะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอันนี้ต้องบอกก่อนก็ผมเชื่อว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลคงจะเห็นบางคนเนี่ยเขาก็จะแบบนุ่งน้อยห่มน้อยมีแบบโป้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเข้าไปดูเยอะไอ้คลิปที่เขามีคนเข้าไปดูยอดเยอะๆเนี่ยมันได้เงินท่านผู้ชม
โดยเฉพาะคลิปพวกนี้มันเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าคลิปออริจินอลก็คือเป็นคลิปที่เขาทำขึ้นเองอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีรายได้ไม่น้อยปัจจุบันแอปต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมครับที่เขามีรายได้ในส่วนใหญ่นะถ้าไม่ใช่แบบตักตะกร้าอะไรเนี่ยนะถ้าเป็นแอปแล้วก็ได้เงินจากยอดดูเนี่ยที่เยอะสุดก็อยู่ที่แอปสีฟ้านี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็จะทำแบบนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้คือแบบใส่ชุดว่ายน้ำนุ่งน้อยน้อยคนดูเยอะมีได้เงินเยอะคราวนี้อันนี้แบบเฮ้ยไม่ต้องนุ่งน้อยน้อยแล้วไม่นุ่งเลยดีกว่าเยอะขึ้นอีกเออโอ้โหสุดๆจริงๆนะอ่ะนะก็ถือว่าย้ำนะอย่าไปกดไลค์กดแชร์มีความผิดนะท่านผู้ชมดูนี่ก็เสี่ยงเออเกิดดูอยู่เมียรู้นี่เป็นเรื่องอีกนะเพราะฉะนั้นอย่าดูเลยนะครับรีพอร์ตนะฮะให้จัดการซะนะครับแต่เท่าที่ดูในโซเชียลตอนนี้แต่ละเพจที่เขาขึ้นมาว่านี่ก็พวกนี้พอโดนปิดเพจนี้ก็จะไปเพจนี้ไปเรื่อยอ่ะคือก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเออเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นรายได้ให้เขาหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับบางครั้งอะไรที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเช่นมีการมีคลิปแบบทารุณโหดร้ายอะไรเงี้ยคือเราดูแล้วบางคนแชร์ดีกว่าให้คนรู้ว่าอย่างเงี้ยไม่ดีอะไรก็ไม่ได้นะมันเหมือนกับเราไปช่วยแชร์เราไปอย่างเงี้ยให้คนเข้าถึงมากขึ้นเงี้ยมีความผิดได้นะครับก็มีข่าวแบบนี้ด้วยนะไปต่อกันที่หนึ่งเรื่องครับโควิด-19นะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนก็เริ่มวิตกกังวลนะครับล่าสุดอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็พูดถึงข้อมูลนะครับว่าจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยนะครับ10ถึง16พฤษภาคมเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิด 12,700 รายเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 8,000 รายเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้มีผู้ป่วยนะที่ติดโควิดแล้วมานอนในโรงพยาบาลคือเป็นผู้ป่วยในแอดมิดเราว่างั้นเถอะนะจาก56ก็เพิ่มเป็น73ราย ICU เนี่ยคือเป็นแล้ว ICU นะเฉลี่ยวันละ1รายนะครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่พบระบาดหลักในประเทศไทยตอนนี้มันชื่อว่า NB181 คือมากกว่าครึ่งของคนที่ติดโควิดในไทยตอนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์นี้และนะจากข้อมูลนะท่านผู้ชมครับจากข้อมูลในระบบเฝ้าระวังของประเทศไทยจนถึง23พฤษภาคมพบผู้ป่วยโควิดสะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายนะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานนะ30ถึง35ปีนะครับส่วนเรื่องของสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาเนี่ยนะในประเทศไทยข้อมูลนะเขาบอกว่ายังไม่ใช่สายพันธุ์หลักนะที่ติดในประเทศไทยของไทยเนี่ยยังเป็น NB181 นี่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็คงจะต้องกลับมาในส่วนของการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19คืออย่าบอกว่าไม่ถึงตระหนกแต่ต้องตระหนักละนะครับถึงแม้ว่าสายพันธุ์ที่ติดมันก็จะไม่ได้เป็นสายพันธุ์รุนแรงเหมือนต่างประเทศเขานะนะที่มียอดกระจายกันเยอะอย่างไรก็ตามมันก็คือโควิดและปัจจุบันมันไม่ใช่โรคระบาดแล้วมันก็เป็นโรคประจำถิ่นเหมือนหวัดคือเชื้อไวรัสพวกนี้มันก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะกลายพันธุ์ให้สู้กับยาได้มากขึ้นว่างั้นเถอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองเหมือนเดิมก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำไอจามนี่ต้องปิดจมูกด้วยผ้าหรือทิชชู่ทุกครั้งหรืออย่างของสิงคโปร์ที่เขาแนะนำว่าเวลาไอจามเนี่ยให้ไอจามใส่หัวไหล่ อย่างนี้นะครับในวิธีการนะคือมันก็จะอยู่ตรงนี้ของเราแต่ถ้าเราไอจามใส่มือเนี่ยพอมือเราไปจับลูกบิดหรือว่าจับโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพอคนอื่นมาประจับลูกบิดประตูมันจับโต๊ะก็จะติดไปเพราะฉะนั้นให้เราไอจามใส่หัวไหล่ตัวเองหรือว่าใส่ผ้าเช็ดหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่แออัดโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าไปจุดไหนที่มีผู้คนแออัดก็ควรจะสวมแมสเหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลเห็นไหมฮะเวลาเราไปโรงพยาบาลส่วนใหญ่ทุกคนก็จะสวมแมสนะแต่ทำไมเราสวมเพราะเราก็กลัวใช่ไหมครับเหมือนกันนะตอนนี้
แล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีอาการระบบทางเดินหายใจไอจามมีน้ำมูกอะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยนะคือมีไข้ไอมีน้ำมูกก็ตรวจหาเชื้อก่อนนะว่าเป็นโควิดหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวนี้ชุดตรวจก็ ATK เนี่ยในร้านสะดวกซื้อก็มีบางร้านเขาก็แถมด้วยซ้ำไปนะผมก็เพิ่งได้แถมมา2ชุดคือไปซื้อยาพอถึง200แล้วเขาก็แถมมา2กล่องก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ถึงกับตระหนกแต่ก็ต้องตระหนักแหละนะเพราะว่าก็มีผู้ป่วยสะสมนะในประเทศไทยนี่ก็ไม่น้อยนะครับไม่น้อยเพียงแต่ว่าตัวเลขอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตก็ยังถือว่าต่ำอยู่นะครับยังอยู่กันที่ข่าวด้านสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสำคัญเนาะนะครับเพราะว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเนี่ยตอนนี้เขาจัดรายการนะครับสวยทั้งกายแอนใจสวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเชิญชวนคนสุขภาพดีร่วมเติมเลือดให้เต็มคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยหรือว่าที่เหล่ากาชาติของแต่ละจังหวัดก็มีอยู่นะหรือจะไปที่โรงพยาบาลของรัฐประจำจังหวัดก็ได้นะครับนี่ก็คือตอนนี้เขาตั้งเป้าว่าจะจัดหาโลหิตของโลหิตสำรองเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยให้ได้ 250,000 ยูนิตคือโลหิตเนี่ย เวลาเขาบริจาคเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้แล้วก็จ่ายไปตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยไว้สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการเลือดต่างๆเขาวางแผนให้ได้ 250,000 ยูนิตเพื่อความปลอดภัยว่าเลือดจะได้ไม่ขาดนะแต่ตอนนี้ได้เพียง 88,000 คือน้อยมากนะครับน้อยมากเลยยังไม่ถึงครึ่งของแผนที่วางไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเป็นการกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมาบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องทุกๆ3เดือนนะครับเพื่อให้ได้โลหิตสำรองอันนี้ก็สำคัญนะครับจริงๆมันก็มีข้อมูลแหละนะว่าใครที่อยากจะไปบริจาคโลหิตเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวกับโรคติดต่อนะครับแล้วก็การรับประทานยาอะไรก่อนเนี่ยที่มาให้โลหิตก็ต้องแจ้งด้วยเขาจะได้เช็คข้อมูลคือเขาก็จะคัดกรองก่อนแหละนะครับว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าเลือดลอยหรือเปล่าน้ำหนักตัวได้ไหมอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างคนที่ทานยามาหรือว่าให้ยาอันนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยเคยไปก็ทานยาแก้ปวดหลังก็ไม่ได้นะแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทานยาแก้ผมร่วงเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่รักษาผมร่วงแล้วกินยาพวกไมน็อกซิเดียลกับฟีนอลไทด์ก็ไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดบริจาคไปเนี่ยไอ้พวกยาเหล่านี้มันยังตกค้างอยู่ในเลือดถ้าเกิดเอาเลือดเนี่ยไปให้กับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็มีผลกับเด็กได้เนี่ยผมก็เพิ่งทราบเพราะฉะนั้นก็ลองเช็คแล้วก็บอกข้อมูลกับเจ้าหน้าที่คือเวลาจะไปบริจาคโลหิตสำหรับคนที่ไม่เคยเนี่ยเขาก็จะคัดกรองก่อนจะถามนู่นถามนี่ถามรายละเอียดนี่แหละนะครับถ้าเกิดเขาผ่านถึงจะให้ไปบริจาคได้นะครับนะผมว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เลยนะการที่เราบริจาคโลหิตให้โลหิตกับคนอื่นแล้วก็โลหิตของเรานี้ก็จะไปใช้สำหรับคนที่ต้องการคนที่กำลังผ่าตัดคนที่ต้องการเลือดคือไปช่วยชีวิตเขาจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการทำบุญผมเจอบางคนเนี่ยเวลาไปทำข่าวเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยคือบริจาคโลหิตแบบ200-300ครั้งเนี่ยในช่วยชีวิตเขาอะโอ้โหแบบจนได้แบบเข็มอะไรของสภากาชาติไทยเลยคือเขาบริจาคทุก3เดือนเลยเนี่ยมานานอะโอ้ผมโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สุขภาพดีนะครับแล้วก็พักผ่อนเพียงพอไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาคือยาไม่ใช่ยาเสพติดนะยารักษาโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไปได้นะฮะที่เหล่ากาชาดหรือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยประจำจังหวัดของท่านก็ได้นะครับแล้วก็หรือไปโรงพยาบาลของรัฐก็ได้
นะครับบอกว่ามาบริจาคโลหิตนะครับไปต่อกันที่ตำรวจไซเบอร์นี่เขาบอกไปรวบเจ้าของเขียงหมูเจ้าใหญ่ในตลาดสีสำโรงแอบปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด147โอ้โหมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัยว่ามีเจ้าของเขียงหมูรายหนึ่งในตลาดสีสำโรงนะมีพฤติกรรมปล่อยสินเชื่อนอกระบบนะฮะโดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ากฎหมายกำหนดก็แน่นอนเพราะว่าดอกเบี้ยโหดว่างั้นเถิดนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จับกลุ่มตัวชื่อว่านางน้ำค้างนะอายุ53ปีเป็นเจ้าของเขียงหมูเจ้าใหญ่เลยในตลาดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนี่แหละนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับเขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยปล่อยเงินกู้นอกระบบมานานกว่า8ปีคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ47ต่อปีร้อยละ47ต่อปีนะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนั่นแหละที่เดือดร้อนเงินแต่เจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยเพราะว่าต้องการช่วยเหลือคนคนเดือดร้อนไม่มีเงินก็เลยปล่อยเงินกู้อันนี้ถือว่าเป็นการทำบุญแต่ว่าทำบุญแบบโหดไปนิดดอกเบี้ยร้อยละ47พูดง่ายกู้มา 1,000 ปีนึงก็ดอก 4,700 โอ้โหก็หนักอยู่นะครับแต่เคสเนี้ยก็ยังถือว่าไม่หนักเท่ากับที่ผมเคยไปทำข่าวนะผมเคยทำข่าวเนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อวันนะท่านผู้ชมหรือเชื่อไหมที่ชลบุรีนี่ที่ทำอ่านข่าวนี้เพราะว่าอยากจะมาคือเวลาจัดรายการเกี่ยวกับดอกเบี้ยโหดเนี่ยมักจะนึกถึงข่าวนี้ก็คือหลายปีก่อนผมทำข่าวที่ชลบุรีเนี่ยมีพ่อค้าขายขนมในตลาดนะที่เมืองชนขนมแบบขนมไทยอะฮะไปกู้เงินกู้มา10,000บาท ดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อวันอันนี้ผมก็งงนะเป็นไปได้ไงร้อยละ20ต่อวันหมายความว่าเขากู้มา10,000นึงเขาต้องผ่อนดอกวันละ 2,000 ทุกวันนะโดยเงินต้นยังไม่ลดสักทีพวกเขาก็ยังหามากคือถ้าอยากจะลดเงินต้นเลยคือต้องได้12,000ใช่ไหมครับเนี่ยแต่เขาก็ได้แค่ขายขนมไทยรถเข็นเนี่ยแล้วก็ได้กำไรหน่อยนึงก็เจียดมาจ่ายดอกเบี้ยวันละ 2,000 ถ้าเพื่อนคิดดูว่าดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อวันก็20 10วันก็2 100ละ600ต่อเดือนน่ะโอ้โหก็อยู่ไม่ได้นะฮะกู้มา 10,000 นึงเนี่ยเท่ากับว่าเดือนนึงจ่ายดอกเบี้ยก็เป็นแสนแล้วอ่ะนะสุดท้ายพอวัน2วัน3วันเป็นอาทิตย์เข้าไม่ไหวนะครับบางวันขายไม่ได้ไม่มีกำไรที่จะมาจ่ายดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ผูกคอตุยแล้วก็ที่บอกมาหมดคือเขาเขียนในจดหมายลานี่แหละครับว่าเนี่ยเขาพลาดตรงนี้อะไรผมนี่รู้ปัญหาเงินกู้ดอกเบี้ยโหดเนี่ยโดยเฉพาะในตลาดเนี่ยนะแม่ค้าเนี่ยจะโดนกันเยอะจริงๆร้อยละ20ต่อวันท่านผู้ชมเหลือเชื่อผมก็ไม่เชื่อนะว่าจะมีร้อยละ20แต่วันนี้ก็มีจริงๆนะครับโอเคนะครับเนี่ยพออ่านข่าวแบบนี้แล้วก็ถูกปิดไลน์นะไปปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้กิจกรรมดีๆนะครับเดี๋ยวนะวันนี้จะมีกิจกรรมของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับจะมาเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาตินะครับในเวลา 15:00 น.นะครับที่ศูนย์สมุทรธานุภาพทหารเรือนะครับตำบลบางพระอำเภอศรีราชาในเวลา 15:00 น.นะครับงานวันป่าชุมชนแห่งชาตินะครับคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจะมาเปิดงานนะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกิจกรรมนี้ได้นะครับทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีเพจ NBT จันทบุรีแล้วก็เพจของสวทชลบุรีได้เลยนะครับนะครับนี่คือ
ข้อมูลข่าวสารนะฮะที่มาพูดคุยกันนะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง 12 น.โดยประมาณช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: กลิ่นฝุ่นกลับมาแล้ว PM 2.5 กำลังทำร้ายร่างกายคุณอย่ารอช้านี่คือ3มาตรการด่วนที่คุณต้องทำ 1. ใส่ N95 เสมอปิดปากและจมูกให้แน่นสนิทไม่ใช่แค่หน้ากากผ้า 2. เช็คค่าฝุ่นทุกครั้งถ้าค่าเกินกำหนดห้ามออกกำลังกายกลางแจ้งและจำกัดเวลานอกบ้าน 3.สร้างอากาศบริสุทธิ์ในบ้านด้วยการใช้เครื่องฟอกอากาศและปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดปกป้องปอดคุณให้ทันเวลาทำ3ข้อนี้ให้เป็นนิสัยห่างไกลภัย PM 2.5
2: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
3: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วกว่า22ล้านรายนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมากกว่า900รายแล้วในเวลานี้การท่าเรือ FC คว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยคัพฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มียอดลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดณเวลา11นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ7ล้านสิทธิ์ประชาชนและร้านค้าใหม่ทยอยสมัครไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส
2: เช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกขณะที่ประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่เดินทางมาติดต่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนอาทิผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งพลัสรูปแบบ60-40เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับร้านค้ากลุ่มเดิมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมโดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไปปภิชานันท์เทพรัตน์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
3: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ
4: ก็ช่วยได้เยอะนะได้ค่ากับข้าวอ่ะซื้อของใช้พวกน้ำยาล้างห้องน้ำยาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้ตลอดอ่ะ
3: นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธิ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดกระบี่ตื่นตัวร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้
5: บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสที่ตลาดสดมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จากการพูดคุยพบว่าส่วนใหญ่คนที่ลงทะเบียนสำเร็จใช้เวลาไม่นานมักเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสมาก่อนหน้านี้และอัปเดตข้อมูลแอปเป๋าตังไว้พร้อมแล้ว
6: ค่ะวันนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วค่ะโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะเรียบร้อยค่ะง่ายมากค่ะก็เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็แป้งของใช้ต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวกลางวันค่ะดีมากค่ะช่วยให้เราได้สะดวกขึ้นนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆนี้ให้กับประชาชนค่ะ
5: ทั้งนี้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคม2569เวลา6:00 น.-22:00 น.หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มและสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่1 มิถุนายนถึง30 กันยายน 2569นี้รุจิราบูรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความชวนเพิ่มเพื่อนทางไลน์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่งข้อความสั้นหรือ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนเพื่อจูงใจให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยขอเน้นย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อแนะนำในการป้องกันตนเองจากกลโกงและข่าวปลอมโดยอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมเนื่องจากโครงการของรัฐไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนผ่านข้อความอย่าหลงเชื่อเพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสพินรหัส OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าหลงเชื่อสายโทรศัพท์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพราะหน่วยงานภาครัฐและธนาคารไม่มีนโยบายโทรศัพท์ไปขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินอย่างแน่นอนทั้งนี้หากหลงกลตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติกรรมที่ผิดปกติสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายย้ำว่าวาระเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนพบว่าทุกประเทศต่างปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยมีศักยภาพสูงนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าในช่วงต่อจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและเวทีระดับโลกหลายรายการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสปอตไลท์โลกมากขึ้นทั้งงานนิทรรศการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงเดือนกันยายนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงเดือนตุลาคมและงานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกในเดือนพฤศจิกายนจึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนและภาคเอกชนที่เข้มแข็งเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานในรูปแบบทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าของเวทีโลกต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดการเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปด้านความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดยุโรปผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าการจับคู่ธุรกิจการสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปโดยย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศ
8: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนทางการทูต4ประการคือการทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงรวมทั้งต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายนายเสียศักดิ์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันที่แม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกในปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยต้องเข้าใจจุดยืนของประเทศไทยว่ากำลังขับเคลื่อนไปทิศทางใดผ่านนโยบายต่างๆที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
9: เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเข้าใจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนกำลังขับเคลื่อนไปทางไหนเพราะเราต้องสร้างแนวคิดใหม่ให้กับประเทศไทยเพราะนั้นท่านต้องมีแนวคิดของท่านคือบางครั้งเนี่ยอยากให้ท่านได้ช่วยรายงาน intelligence ที่เขาคิดอะไรกับประเทศไทยอะไรเป็นอุปสรรคเขามองต่างๆเนี่ยเพราะเราต้องเข้าถึงให้ได้เข้าใจเขาก็คือหมายถึงการเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายเพื่อไปเชฟจริงๆของเขารับฟังความเห็นของเขา
8: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ได้มอบโจทย์สำคัญให้เอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตทั่วยุโรปคิดวิเคราะห์ว่าจะสามารถเสริมสถานะและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยอย่างไรและโอกาสของประเทศไทยในความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆคืออะไรเพื่อเร่งขับเคลื่อนเพิ่มโอกาสให้กับประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเดินหน้าก้าวมาตรการชูพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศภายใต้คอนเซปต์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน
11: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตและพลังปัจจุบันของประเทศโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เดินหน้ายกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมุ่งสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีแนวทางสำคัญคือจะผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ยกระดับฐานข้อมูลด้วย AI ให้ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้ตรวจสอบได้พร้อมสร้างแรงจูงใจผ่านการมอบรางวัลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นรวมถึงผู้สนับสนุนการพัฒนาเด็กในทุกภาคส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการร่วมออกแบบประเทศดังนั้นการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI พร้อมผลักดันระบบดิจิทัลยกระดับมาตรฐานสู่ OECD
12: นายประจรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนนายพระจรกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายคะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบอนุมัติอนุญาตของภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพิ่มความโปร่งใสและเปิดให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13: การแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมีการกำหนดที่ชัดเจนภายใต้พรบ.อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐต่างๆแล้วเนี่ยการยกเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตต่างๆขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใสมากขึ้นทำให้หน่วยงานของภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้เห็นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานและการในการอนุมัติอนุญาตนั่นคือจะทำให้ลดตัวเลขของการเรียกรับสินบนได้
12: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่าให้มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า85คะแนนรวมทั้งส่งเสริมการให้คำปรึกษากำกับติดตามและพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางที่สำนักงานปปช.กำหนดชาววิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมหน่วยแพทย์และผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทยที่นครมักกะซาอุดีอาระเบียเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
14: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปนครเมกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและหน่วยแพทย์ไทยที่ร่วมกันดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางมาแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ประจำปี2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้แสวงบุญชาวไทยณทุ่งมีนาเพื่อติดตามการให้บริการและสวัสดิการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและคุ้มค่าตามสิทธิตลอดจนศึกษาการบริหารจัดการของผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในปีถัดไปทางนี้ได้สั่งการให้ประสานงานไปยังกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดีอาระเบียพิจารณาเปลี่ยนเต็นท์พักมีนาจากเดิมมักกะ80ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันสูงและมีห้องน้ำไม่เพียงพอย้ายมายังมักกะ78ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 7,037 คนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรองรับผู้แสวงบุญที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญโดยให้ประสานงานกับทางซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ได้ฝากความห่วงใยถึงชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีถัดไปให้ทำการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านทางที่ว่าการอำเภอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมดูแลชาวมุสลิมในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงต่อวุฒิสภากรณีช้างสีดอหูพับตายระหว่างเคลื่อนย้ายขณะนี้เร่งสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมสั่งชะลอการเคลื่อนย้ายช้างทั่วประเทศ
15: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณากระทู้ถามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยโดยนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงระบุว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักวิชาการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งศาลระหว่างจัดทำคู่มือการรักษาและเคลื่อนย้ายร่วมกับสัตวแพทยสภาและเตรียมอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
16: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นตอนนี้ได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าตามคำสั่งศาลทั่วประเทศออกไปก่อนเพราะว่าเรากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนั้นกำลังดำเนินการร่วมกับสัตวแพทยสภาเพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติการรักษาและเคลื่อนย้ายช้างป่า ทั้งให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าที่ให้มีความเข้าใจแผนเผชิญเหตุถ้าเราทำสำเร็จจะเป็นคู่มือการย้ายช้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
15: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วย

0: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าตามที่มีการรายงานว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวโดยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ทางนี้เนื่องจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมานายสุริยะได้ออกจากโรงพยาบาลโดยได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะรายะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการเกษตรที่วัดป่าบ้านปาดก่อนเดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามภารกิจด้านน้ำและงานมหกรรมพืชสวนโลกตามกำหนดเดิมทางนี้แม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงมีความกังวลต่อภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงจึงยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชลประทานที่12แจ้งเตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรหลังน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่อง
2: นายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1/2565โดยระบุว่าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาพบปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,070 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16.42 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสำนักงานชลประทานที่12ได้ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 16.51 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้คาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้พื้นที่ริมน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตลิ่งโดยสำนักงานชลประทานที่12จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเร่งแจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไปณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
3: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
4: สวัสดีครับผมพลวตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
3: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชา

0: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนื่องจากการยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกทำให้จนถึงขณะนี้พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่ WHO ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งนี้ WHOประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกจุดศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงและความไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจะรวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงและคำมั่นสัญญาที่อิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หากทางการอิหร่านดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยทันทีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำชับกับคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐว่าไม่ต้องรีบทำข้อตกลงกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปแม้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ก็ตาม
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจาก8ชาติมุสลิมอาทิซาอุดีอาระเบียอียิปต์จอร์แดนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีอินโดนีเซียและปากีสถานออกแถลงการร่วมประณามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลจากกรณีเผยแพร่วิดีโอปรากฏให้เห็นว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวจากขบวนเรือโกลบอลซูมุสซึ่งเป็นกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือชนวนกาซากำลังถูกกดให้นอนราบกับพื้นระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ขัดต่อพันธกรณีของอิสราเอลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพอิสราเอลควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวของขบวนเรือโกลบอลซูมุสกว่า430คนจากหลายสิบประเทศก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทางขณะที่นักเคลื่อนไหวบางส่วนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลใช้กำลังระหว่างการควบคุมตัวอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนปล่อยยานอวกาศเฉินโจว23พร้อมลูกเรือ3คนจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วชินในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อคืนวานนี้โดยขณะนี้ยานเข้าเทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกงได้สำเร็จและหนึ่งในลูกเรือจะปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศดังกล่าวเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักต่อร่างกายมนุษย์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนชีวิตก่อนภารกิจสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตทั้งนี้จีนตั้งเป้าสร้างศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ระยะแรกภายในปี2578และเตรียมส่งนักบินอวกาศต่างชาติจากปากีสถานไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันพัฒนาโครงการอวกาศระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งต้องการชัยชนะเพื่อการันตีอยู่รอดในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าเปิดบ้านเฉือนชนะเอฟเวอร์ตัน1ประตูต่อ0รอดพ้นการตกชั้นได้สำเร็จแม้เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านถล่มลีดยูไนเต็ด3ประตูต่อ0 แต่ผลการแข่งขันของทัพไก่เดือยทองเพียงพอต่อการการันตีอยู่รอดแน่นอนแล้วสรุปอันดับสำคัญของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอาร์เซนอลส่วนโควต้าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลส่วนทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่บอร์นมัธและทันเดอร์แลนด์ขณะที่โควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของไบรตันสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้แก่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเบอร์ลี่และวูฟแฮมตันด้านลาลิก้าสเปนนัดสุดท้ายของฤดูกาลบียาเรียลเปิดบ้านถล่มแอตเลติโกมาดริด5-1จากชัยชนะนัดนี้ทำให้เรือดำน้ำสีเหลืองมี72คะแนนจาก38นัดคว้าอันดับ3ไปครองส่วนตราหมีมี69คะแนนรั้งอันดับ4สรุปอันดับสำคัญของลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของบาร์เซโลนาส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่บาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบียาเรอัลแอตเลติโกมาดริดและเรอัลเบติสด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เซลตาบีโก้และเรอัลโซซิดัดส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของเกตาเฟ่สำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากลาลิก้าในฤดูกาลนี้ได้แก่มายอร์กาจิโรนาและเรอัลโอเบียโดขณะที่เกาโชเซเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาลเอซีมิลานเปิดบ้านแพ้กายารี1-2มี70คะแนนจาก38นัดจบอันดับ5ได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกสรุปอันดับสำคัญของเซเรียฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอินเตอร์มิลานส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อินเตอร์มิลานนาโปลีโรม่าและโคโมด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เอซีมิลานและยูเวนตุสส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเป็นของอาตาลันตาสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากเซเรียอาฤดูกาลนี้ได้แก่เครโมเนเซ่เวโรนาและปิซ่าการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025-2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมการท่าเรือ FC โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดไป1-0จากการทำประตูของลูคัสคอสตาในนาทีที่29คว้าแชมป์ไปครองและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีหรือตั้งแต่ฤดูกาล2010ของสิงห์เจ้าท่าอีกด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ2ของรายการและมือ7ของโลกตบเอาชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากจีน2เกมรวด 21-17 และ 21-15 คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัตกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ซื่อเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วและมือ7ของโลกจากจีน0-2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัตกุลกับทัพซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียซวนกับเว่ยหย่าซินจากจีน1-2เกม13-21 21-15 และ10-21จบรองแชมป์เช่นเดียวกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้เฉินยู่ทันจากจีน1-2ยก6-4 3-12และเสมอกัน4-4แต่คะแนนดิบนักกีฬาจีนดีกว่าส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไป1-2ยกพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองรวมกว่า 2,000 คน ส่งผลให้โรงแรมและที่พักในพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้ปกครองต่างชื่นชมว่ากีฬาจักรยานขาไถเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายสมองและสร้างวินัยให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีและมียอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดรวมช่องทางทะลุ 10,000 วิวขณะที่ผลรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่เด็กชายปรินสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงกวินธาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือ e-staff ออกแถลงการอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ทีมชาติไทย walk out ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก e-staff เซปักตะกร้อ World Cup 2026รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียเนื่องจากมองว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นธรรมโดยแถลงการของ e-staff ระบุว่าในช่วงสำคัญของการแข่งขันทีมที่3ผู้ตัดสินได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เล่นไทยกระทำฟาวล์ตามกติกาของ e-staff ภายหลังทีมชาติไทยได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบจังหวะดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้ตัดสินชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของระบบ Challenge Review System ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งแม้ว่าทีมผู้ตัดสินจะให้คำอธิบายและคำแนะนำหลายครั้งทีมไทยปฏิเสธที่จะทำการแข่งขันต่อและไม่กลับลงมาในสนามตามเวลาที่กำหนดตามระเบียบการแข่งขันดังนั้นตามกฎของ e-staff และระเบียบผู้ตัดสินจึงประกาศให้การแข่งขันถูกยกเลิกและตัดสินให้มาเลเซียเป็นฝ่ายชนะปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสเสือมอมาสระอาชอชาอีกกอไก่ภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
6: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยท่านผู้ฟังคะโรคหูดคือโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ SPV ที่ผิวหนังหรือเยื่อบุแผลหรือรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยฉีกขาดด้วยการสัมผัสโดยตรงจากคนที่เป็นหูดหรือสัมผัสทางอ้อมผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายราวจับต่างๆและอาจติดเชื้อที่ผิวหนังหูดที่ผิวหนังแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่1หูดบริเวณผิวหนังเช่นหูดที่ผิวหนังฝ่ามือและฝ่าเท้า 2. หูดบริเวณเยื่อบุผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือเรียกว่าหูดหงอนไก่ลักษณะของหูดแบ่งเป็น5ลักษณะตามอาการได้แก่ 1. หูดธรรมดาลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งผิวค่อนข้างขรุขระสีเหมือนผิวหนังหรือสีดำอาจมีเม็ดเดียวหรือหลายเม็ด 2. หูดผิวเรียบลักษณะเป็นตุ่มแบนผิวเรียบสีเหมือนผิวหนัง 3. หูดฝ่ามือฝ่าเท้าลักษณะเป็นปื้นหนาแข็งฝังอยู่ในเนื้อสีค่อนข้างเหลืองเมื่อเดินลงน้ำหนักหรือกดทับจะเจ็บ 4. หูดที่อวัยวะเพศลักษณะเป็นตุ่มนูนสูงคล้ายหงอนไก่พบบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักและขาหนีบ 5. หูดที่เป็นติ่งเนื้อแข็งยื่นจากผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มขรุขระแต่ยาวคล้ายนิ้วมือเล็กๆมักพบบริเวณใบหน้าลำคอวิธีรักษา 1. ทายาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิซิลิกกรดแลคติกกรดไตรคออาซิติกการทายาอาจใช้เวลารักษานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่เจ็บตัวแต่ควรรับยาจากแพทย์หลังตรวจไม่ควรซื้อยาทาเอง 2. จี้ด้วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลวผู้ป่วยอาจรู้สึกแสบๆเจ็บๆระหว่างถูกจี้หลังจี้แผลอาจพองเป็นตุ่มน้ำแผลจะค่อยๆยุบแห้งตกสะเก็ดและหายได้เองแต่อาจต้องจี้หลายครั้งจนกว่าจะหายขาด 3. จี้ไฟฟ้าสามารถทำลายหูดได้เด็ดขาดในครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งแต่อาจมีแผลเป็นได้ 4. ผ่าตัดเอาก้อนหูดออกหากทำวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลการป้องกันโรคหูด 1. หากเป็นหูดควรรีบพบแพทย์เพื่อรีบทำการรักษาและเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคได้อยู่เสมอ 3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นโรคหูดหงอนไก่4. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ SPV สามารถฉีดได้ทั้งชายและหญิงจบบทความประจำวันเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและถิติมาอินกลัมอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยนะคะ
1: วันนี้มารายงานตัววันแรกของสัปดาห์วันท้ายๆของเดือน
0: สัปดาห์สุดท้าย
1: จะดีสำหรับมนุษย์เงินเดือน และที่สำคัญคือวันแรกของการลงทะเบียนสิทธิ์แคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
0: ช่วยไทยพลัส
1: อ
0: ี
1: กครั้งหนึ่งนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงคุณรุจิราน้ำจันทร์ช่วยประสานงานในวันนี้นะครับรายการของเรานิวมีเดียก็ทำการไลฟ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Live ครับตอนนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นให้ข้อคำถามได้โดยเฉพาะความคิดเห็นอันตื่นเต้นของแคมเปญของเราเมื่อสักครู่ผมกำลังจิ้มโทรศัพท์กำลังลงทะเบียนยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างลงทะเบียนยังไม่เสร็จสิ้นเลย
0: ใจเย็นมากเขาลงกันตั้งแต่เช้า6โมงเช้าเขาก็ลงกันแล้วค่ะ
1: ไม่ถึง1ชั่วโมง10ล้านสิทธิ์กว่าแล้ว
0: ผ่านไปตอนนี้เหลือ8ล้านสิทธิ์แล้วเหลือน้อยลงเรื่อยๆ
1: หลังจบรายการผมคาดว่าอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้
0: จาก30ล้านสิทธิ์นะคะ
1: รวดเร็วมากนะ
0: ค่ะวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นดีเดย์แต่เขาบอกว่าคนที่ลงทะเบียนยังไม่สำเร็จโดยการที่ต้องยืนยันตัวตนได้ใบหน้าเนี่ยให้ใจเย็นได้ว่าเขากันสิทธิ์ไว้ให้แล้วไม่ต้องห่วงนะคะ3วันที่จะต้องไปรอตรวจสอบสิทธิ์น่ะเขากันสิทธิ์ไว้ให้ก็ยืนยันว่าถ้าลงทะเบียนรับรองว่ากันสิทธิ์ไว้ให้แล้ว
1: ไม่ถึงคนที่เข้ามาครั้งแรก
0: คนที่ลบแอปไปแล้วแล้วมาเริ่มต้นใหม่
1: ใช่ใช่นั่นแหละ
0: จะเป็นแบบนั้นจะต้อง
1: กันสิทธิ์ไปให
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะครับแต่ก็อย่ารอช้านะครับใครที่ มีเวลาก็รีบลงเลยนะครับโอ้โหแสดงให้เห็นถึงความคึกคักและขานรับกันเป็นอย่างดีจริงๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล นั่นเองนะครับเชื่อได้ว่านี่อาจจะเป็นแชปเตอร์แรกต่อไปอาจจะมีแชปเตอร์ถัดมาก็ได้นะครับโอ้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีสาระดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันได้รับรู้นะครับกันเรื่องของสุขภาพกันในพิเศษวันจันทร์
0: วันนี้เป็นคิวอาจารย์เนตดาวยงศรีซึ่งคนก็รออยู่นะคะเรื่องของสุขภาพแต่วันนี้พาไปเที่ยวก่อน
1: วันนี้เที่ยวไกลมากครับเนี่ยนนทบุรีไกลจากกรุงเทพนะครับเพราะว่าเราพาไปหลายที่แล้วไม่เคยกลับมาย้อนกลับมาดูเลยว่าปริมณฑลนี่ก็มีเขตที่น่าเที่ยวไม่ธรรมดาที่นนทบุรีเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งเสน่ห์ด้านการสร้างสรรค์ธรรมชาติในลักษณะของวิถีชุมชนนะครับและเรื่องของศาสนาความเชื่อไหว้พระกิจกรรมล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าล่องเรือนี่ก็เป็นหนึ่งวิถีชีวิตของนนทบุรีเพราะว่าแม่น้ำลำคลองมีค่อนข้างเยอะใช่นะครับ
0: ก็วันใกล้วันวิสาขบูชาด้วย
1: นะคะนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นแค่ครั้งแรกเท่านั้นจัดขึ้น4ครั้ง4สัปดาห์ก็คือทุกวันอาทิตย์31พฤษภาคมนี้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วใครไม่ได้ก็เป็น7มิถุนายนและ14มิถุนายนอีก3สัปดาห์วันอาทิตย์นะครับร่วมกิจกรรมล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะล่องเรือและก็เริ่มต้นที่เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่าน้ำนนท์หอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ผู้ที่อยากทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเนี่ยก็ลงทะเบียนได้ที่หน้างานฟรีเลยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปถึง9โมงครึ่งเพราะว่า9โมงครึ่งนั้นก็เรือก็ออกเทียบท่าไปแล้วเรือมีขนาดใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะรองรับคนได้ไม่พอเพราะว่าเรือเนี่ยบรรจุคนได้ถึง 80-120 คนเลยทีเดียวแล้วใช้เวลาเดินทางไหว้พระกันทั้งวัน 7-8 ชั่วโมงก็เป็นกิจกรรมที่จะได้เห็นทัศนียภาพ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแบบวิถีนนท์นะครับไหว้พระไหว้เจ้า8สถานที่ในทริปเดียววัดเก่าแก่ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงนะครับเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และยังเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนนทบุรีเองเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เอง
0: เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของอนุรักษ์เรื่องของการได้ทำบุญในช่วงวันหยุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ก็ไปไหว้พระกันได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกแล้วก็ยังเป็นวันที่งดเหล้าได้ด้วยนะคะก็คือจะถือศีลปฏิบัติธรรมในวันนั้นเนี่ยก็ลดละเลิกสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งปวงได้นะคะก็เป็นถือกิจกรรมทำดีในช่วงวันวิสาขบูชาค่ะ
1: นะครับและในขณะเดียวกันรายการของเราก็ยังคงมุ่งมั่นทำดีเช่นกันในการนำเสนอข่าวสารและความคืบหน้าล่าสุดของสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเมื่อ20 กว่านาทีที่แล้วนี่เองเขาก็มีการสรุปกันมาให้เห็นว่าผู้ลงทะเบียนในขณะนี้ก็10ล้านกว่าสิทธิ์แล้วแล้วมีสิทธิ์คงเหลือประโมทประมาณ8ล้านสิทธิ
0: ์
1: ต่อไปครับ10ล้านสิทธิ์นั่นคือแค่ครึ่งชั่วโมงแรกแต่ณจุดนี้ณเวลาเท่านี้โควต้าทั้งหมด30ล้านสิทธิ์แรกนั้นเหลือเพียง8ล้านสิทธิ์เท่านั้นก็เป็นการให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรนี่เป็นกรณีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอยากอัปเดตเพิ่มเติมหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์เนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนว่าผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพม.เร่งสำรวจพื้นที่เชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนเพิ่มเติมและส่งให้ข้อมูลส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังคัดกรองผู้คนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดแล้วก็จะดำเนินการให้สิทธิ์ต่อไปนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 13.2 ล้านรายเนี่ยนะครับก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกตินะครับไม่ใช่ว่าจะเหลื่อมล้ำอะไรแบบไหนยังคงได้รับสิทธิ์นี้เช่นกันนะครับ
0: ค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนจะมีเขาเรียกว่าข้อมูลอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเพิ่มเงินเข้าไปให้เป็นเดือนละหนึ่งเป็นรวมแล้วได้ 1,000 เท่ากับทุกคนที่ได้ลงทะเบียนไทยเชื่อไทย plusแต่ว่าจากที่เชิญได้300เขาจะเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไพร์พลัสเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยแล้วก็เริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนเติมเงินรอไว้เลยแต่ว่าไปเติมใกล้ๆก็ได้นะคะไปเติมใน G-Wallet เติมเงินรอแล้วก็วิธีการใช้ก็คือคล้ายกับคนละครึ่ง plus เพียงแต่ว่ารัฐจ่ายให้นะคะ60ส่วน40เราจ่ายเองอย่างเงี้ยค่ะ100บาทเนี่ยมีรัฐจ่ายให้60ซึ่งคนอาจจะเข้าใจครับคลาดเคลื่อนแต่ตอนนี้ข้อมูลเริ่มมาละเด
1: ี๋
0: ยวก็เข้าใจเองนะคะเวลาถึงเวลาใช้เนี่ยใช้คล่องเลย
1: ใช่คนไทยเป็นอย่างนี้ปรับตัวเร็วมากนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของการแพทย์แผนไทยบ้างอาจารย์เนตรดาวยงศรีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ว่าจะลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus หรือยังคะ
2: ลงไม่ได้เลยค่ะ
0: เอาจริงเหรอคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้
1: ระบบอาจจะเป็นคอขวดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้คนลงเยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เย็นๆค่ะเดี๋ยวก็ได้นะคะแต่อย่าพลาดนะคะอาจารย์เลยอีก8ล้านสิทธิ์ยังพอทันอยู่ค่ะค่ะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากข่าวสารที่เกี่ยวกับสุขภาพบ้างคะ
2: ค่ะมีท่านผู้ใจบุญค่ะแฟนรายการใจบุญก็ส่งสมุนไพรมาร่วมบุญกับเราด้วยพร้อมทั้งปัญหาที่ถามมาจากคุณทองดาสีจันทร์ค่ะอำเภอไซมูลยโสธรส่งเป็นดอกที่คุณสวยๆมาให้เลยค่ะคุณไมตรีรอดคมค่ะจากเขาชัยสนพัทลุงค่ะส่งเป็นดอกมะลิมาให้ค่ะคุณเตือนตาโฉงามรามคำแหงกทมค่ะส่งดอกมะลิมาให้ค่ะแทนคุณเฟอร์นิเจอร์เขาชะเมาจังหวัดระยองมาส่งให้ด้วยตัวเองที่คลินิกนะคะเป็นใบหนุมานเป็นมาดอกมะลิดาวเรืองอัญชันแล้วก็รังจืดค่ะคุณวาดวันเพลงเพาค่ะบอกฟังวิทยุแห่งประเทศไทยจดที่อยู่ไม่ทันเลยโทรมาถามค่ะมะลิปลูกเองแล้วขอเพื่อนบ้านมาค่ะบูชาแล้วนำมาตากแห้งค่ะส่งมาให้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณพัชมนค่ะบอกส่งพรมมิมาค่ะแล้วก็ลูกอมมะกรูดค่ะอาจารย์ช่วยอมดูนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะพยายามช่วยกันอมค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้ได้ส่งหนุมานประสานกายใบวรเพชรรากชพูแล้วก็รากเตยหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับอาจารย์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเคารพคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะอันนี้ของคุณอันนี้หลายท่านนะคะร่วมทำบุญโดยโยมแม่สุภาพชัยศรีดอกมะลิค่ะโยมอรัญญารัตน์เรือนคำส่งเป็นไพรว่านปูเลยมาให้ค่ะผู้จัดส่งโยมนราธิปแก้วเมืองอินค่ะผู้รวบรวมพระสุรศักดิ์สุธรรมโมค่ะจากชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขทั่วกันเทินเจริญพรสาธุค่ะท่าน มาจากเป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะที่ร่วมบุญกันด้วยสมุนไพรส่วนท่านหนึ่งจากคุณประโยชน์ทานนนทบุรีบอกว่าผมโทรไม่ติดครับจากถามปัญหาสั้นๆครับยาหอมที่คนอายุ70กว่าๆควรกินยังไงเห็นโฆษณาว่ามียาหอมรสเย็นกับรสร้อนควรกินแบบไหนยาหอมรสเย็นต้องกินหน้าร้อนยาหอมรสร้อนต้องกินตอนไหนครับจากคุณประโยชน์นนทบุรีก็จริงๆจะพูดยังไงดียาหอมในแพทย์แผนไทยไม่มีรสเย็นไม่มีรสร้อนค่ะแต่เป็นเรื่องของการโฆษณามากกว่าค่ะทีนี้ถ้าบอกว่ายาหอมรสเย็นจะกินหน้าร้อนเนี่ยจริงๆหน้าร้อนน่ะสิ่งที่ควรทำก็คือก ินน้ำสะอาดให้มากอยู่ในที่ร่มอย่าไปโดนแดดถ้ารู้สึกร้อนมากเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตามตัวตามข้อพับซอกแขนต่างๆก็จะช่วยลดความร้อนให้ร่างกายได้นะคะอันนี้ได้แน่นอนปลอดภัยได้ประโยชน์ด้วยส่วนยาหอมเนี่ยที่บอกให้ลดร้อนต้องกินตอนไหนเนี่ยยาหอมส่วนใหญ่เนี่ยค่ะในแพทย์แผนไทยตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยยาหอมเนี่ยจะเป็นรสสุขุมไม่มีรสร้อนไม่มีรสเย็นเพราะยาหอมหนึ่งตำรับนี่อาจมีตัวยา40 ถึง 50 ชนิดปรุงขึ้นมาเป็นตำรับยาหนึ่งตำรับโดยเฉพาะยาหอมมิทาจักเนี่ยมีอยู่ประมาณ50 ชนิดปรุงออกมาเป็นยาหอมตำรับหนึ่งที่ดูแลเรื่องของหัวใจการไหลเวียนเป็นยาหอมรสสุขุมยาในบัญชียาหลักทั้งหมดเนี่ยที่พูดถึงยาหอมเนี่ยเป็นรสสุขุมทั้งสิ้นค่ะนอกจากว่าตำรับนั้นเนี่ยคนขายเขาอาจจะไปตั้งตำรับขึ้นมาเองแต่ถ้ายาหอมยังไงมีแค่รสสุขุมดูแลเรื่องลมกองละเอียดลมกองละเอียดก็คือลมที่ไหลผ่านหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดเล็กๆขึ้นไปเลี้ยงสมองแต่พวกนี้เรียกลมกองละเอียดนะคะส่วนลมกองหยาบก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปบดย่อยแล้วเราเรอหรือถ่ายอย่างนั้นเราจะเรียกว่าลมกองหยาบมันจะแยกลมอย่างนี้แล้วลมในแพทย์แผนไทยไม่ใช่แค่เรอกับถ่ายลมลมตามหลักแพทย์แผนไทยหมายถึงระบบกระแสประสาทการไหลเวียนต่างๆของร่างกายที่เอาเลือดนะคะรับสารอาหารไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนธาตุไฟในแพทย์แผนไทยคือฮอร์โมนที่ทำให้เกิดอาการร้อนวูบๆว่าๆหนาวๆร้อนๆไฟที่ทำให้แก่ไฟที่ทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเรื่องของฮอร์โมนทั้งสิ้นเลยค่ะและธาตุดินในแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาไม่รักษาค่ะเขาจะรักษาแค่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอไฟลมน้ำในร่างกายเป็นปกติธาตุดินก็จะปกติไปเองธาตุดินของแผนไทยคือรูปร่างไม่เปลี่ยนเป็นทรงเดิมเช่นหัวใจตับปอดกระดูกม้ามลำไส้กระเพาะอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ถือว่าเป็นธาตุดินทั้งหมดคือคงที่ไม่เปลี่ยนรูปร่างอันนั้นถือว่าเป็นธาตุดินถ้าเราดูแลอาหารดีย่อยเผาผลาญดีขับถ่ายดีธาตุดินดีไปเองค่ะเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารกับการขับถ่ายและการย่อยเผาผลาญเพราะฉะนั้นต้องเลือกอาหารดีเราก็เลยมีท่าเจ้าเรือมีอาหารตามฤดูกาลต่างกินตามฤดูกาลนี่เป็นความเชื่อของแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นหน้าร้อนเราก็อย่าไปกินอะไรที่มันเผ็ดร้อนมากนะกินอะไรที่มันออกเย็นๆเพื่อลดความร้อนในร่างกายมันก็ช่วยได้แล้วจากอาหาร แล้วเมื่ออาหารดีแล้วแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บค่อยมาปรับเป็นรับประทานเป็นยาเขาก็เลยให้ความใส่ใจกับอาหารเป็นยาก่อนเมื่ออาหารเป็นยาดีแล้วแล้วคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ค่อยมาปรับแก้กันด้วยตำรับยาต่างๆอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในยาหอมที่เขาโฆษณาเพื่อเป็นการขายเนี่ยที่บอกมียาหอมลดร้อนลดเย็นเนี่ยตามหลักศาสตร์แพทย์แผนไทยยาหอมมีเพียงรสสุขุมเท่านั้นค่ะมันเป็นเรื่องของการโฆษณาเรื่องของการขายมากกว่าถ้าตามศาสตร์แผนไทยมีรสสุขุมเท่านั้นดูแลการไหลเวียนบำรุงตับปอดหัวใจหลอดเลือดอันนี้เป็นยาหอมแบบตำรับแพทย์แผนไทยจริงๆค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เวล
1: า
0: เลย
1: นะในฐานะคนที่วิ่งดื่มยาหอมด้วยคนหนึ่งนี่นะครับพออายุเกิน32ปีแล้วก็เลยรู้สึกดีมากของคุณสมบัติยาหอมแล้วก็ความประณีตของการทำกระบวนการต่างๆวัตถุดิบที่ใช้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆมีความภาคภูมิใจนะครับอาจารย
0: ์
1: โอ้ยาหอมของไทยเนี่ย
0: ค่ะก็เป็นแล้วแต่ว่าใครจะบำรุงด้านไหนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ค่ะ
0: ค่ะอ๋อแล้วอาจารย์มีช่องทางบริจาคสมุนไพรเน้นย้ำอีกสักนิดนึงค่ะ
2: ท่านใดอยากร่วมบุญกับเราค่ะอย่างเช่นอยากจะบริจาคสมุนไพรเป็นสมุนไพรเช่นดอกมะลิใบหนุมานประสานกายรากชะพลูดอกพิกุลรากกระเทียมพวกนี้ค่ะที่เราต้องการมากเนี่ยสามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน5959ปนสปปานนเนนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะ02-706-2610ค่ะ
0: ก
2: ็ร่วมบริจาคได้ค่ะเป็นสมุนไพร
0: นั่นก็เป็นช่องทางช่วยเรื่องของการทำบุญด้วยสมุนไพรนะคะคลินิกสาธารณกุศลเปิดวันอังคารพรุ่งนี้เปิดปกตินะคะ
2: เปิดปกติค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ ตัดแว่นก็ตั้งแต่10 โมงถึงบ่าย2 โมงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและตอนนี้เรามาเปิดช่องทางที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์เนตดาวนะคะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของแพทย์แผนไทยค่ะ
1: ครับที่เบอร์โทรศัพท์022769718เบอร์โทรศัพท์ของเราในวันนี้นะครับ022769718โทรศัพท์มาได้เลยนะครับตอนนี้สายว่างแล้วนะครับ
0: ค่ะ022769718พร้อมทั้งช่องทางเพจ Facebook ด้วยนะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็มีคนเข้ามาฟังเยอะเลยทีเดียวทักทายเข้ามาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็ลงทะเบียนได้แล้วยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของยาหอมที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยสนใจว่ามีหลายอย่างหลายแบบนะคุณวรรณชัยรับประทานตัวไหนคะ
1: เทพจิตครับ
0: เทพจิต
1: เรื่องการนอนหลับ
2: เทพจิตจะมีดอกมะลิปริมาณมากค่ะแล้วดอกมะลิในปริมาณมากนี่แหละมันจะช่วยเรื่องของการดูแลสมอง
1: สมองด้วย
2: ค่ะเพราะว่าที่เราขอบริจาคมะลิเยอะๆเนี่ยแล้วเราขอเป็นมะลิปลอดสารเนี่ยเราใช้ในใช้ยาชื่อจิตตารมจิตตารมเป็นเรื่องของการไหลเวียนอยากให้หลับสบายอยากให้เกิดการผ่อนคลายก็ถือว่าการนอนหลับหรือมีความเครียดความฟุ้งซ่านเนี่ยแผนไทยถือเป็นลมร้ายเขาเชื่อว่าเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นการไหลเวียนที่ผิดปกติเขาก็จะแนะนำกินพวกจิตตาลมและในเทพจิตมีความเหมือนจิตตาลมตรงที่มียาหอมยาหอมเนี่ยมีมะลิในปริมาณมาก
1: อย่าง
2: ทิปโอสดเลยพวกนี้ก็จะมีพวกกลุ่มคนฟื้นไข้ใหม
1: ่
2: ๆแล้วมีอาการอ่อนแรงก็จะมีพวกแฮลจีมีกระจับมีอะไรพวกนี้เพื่อฟื้นกำลังให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติแล้วโกรธเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความดันด้วยพูดถึงเรื่องความดันด้วยแล้วก็มีการบำรุงปรับปอดระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหารเนี่ยแล้วโกรธเก่งแล้วก็ดูแลหัวใจโซอินทจักรเนี่ยเขาบอกเขาคือบาดทะจิตบาดทะจิตก็เหมือนกับว่าเหมือนมีอะไรมาบาดเอาหัวใจและให้รู้สึกเจ็บแป๊บเจ็บลิ้นหัวใจหลอดเลือดหัวใจหรือการสูบฉีดอะไรพวกนี้อินทจักรก็จะเก่งพวกนี้ก็จะมีแยกแตกต่างกันไปเพื่อให้ใช้กับคนไข้ประเภทอะไร
0: ค่ะ
2: แล้วก็ยา4ตัวนี้อยู่ในบัญชียาหลักเขาก็จะแบ่งการใช้หมอจะรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้ยาอะไร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เอาละครับเดี๋ยวมาคุยกับสายแรกนะครับคุณตาถมจากจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับอาจารย์เนตดาครับผม
2: สวัสดีค่ะ
3: อันผมเป็นต้อหินผมอันยาจนสมุนไพรตัวไหนพอจะทำให้สว่างขึ้นสักหน่อยครับผมมันโรคพันธาไม่ได้มีแต่หยอดยายักยั้งไว้ครับผม
2: ตอนนี้ยาที่หยอดยาแล้วค่าแรงดันลูกตาเหลือเท่าไหร่คะ
3: ครับสมุนไพรตัวไหนครับผม
2: ตอนนี้ค่าแรงดันลูกตาเหลือเท่าไหร่คะ
3: อะไรก็ครับผมยังจำไม่ได้เลย
2: เหรอคือปัญหาของต้อหินเนี่ยก็คือค่าแรงดันลูกตามันสูงมันก็จะพัฒนาทำให้เกิดอาการมองไม่เห็นเนี่ยชัดมันยิ่งมองไม่เห็นมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ยาที่เราใช้เนี่ยค่ะถ้าทางที่ดีเนี่ยถ้าอยู่ชัยภูมิเนี่ยแนะนำไปขอนแก่นได้ไหมคะ
3: ไปไหนก็ครับ
2: ขอนแก่น
3: ขอนแก่นโอ
2: ้ใช่ที่ขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะมียาตัวนึงแต่ว่าต้อหินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคุณทำได้ถึงเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะกลับไปมองเห็นเป็นปกติได้เหมือนเดิมไม่มียาตัวไหนทำได้ต้องหยอดตาตามที่คุณหมอบอกนะคะเขาก็จะมียาไว้ให้ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยที่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจะเปิดแบบที่กรุงเทพนี่แหละเปิดใช้ยาตัวเดียวกันด้วยที่ทุกวันเสาร์ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าไปถึงหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาแล้วก็เอายาที่หยอดยาที่กินติดไปด้วยไปพบเขาได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเหมือนกันในวันเสาร
3: ์ทุกวันเสาร์ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ทุกวันเสาร์
3: เขาไปทำอยู่มหาลัยขอนแก่น
2: ใช่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรงข้ามกับที่จอดรถอ่ะจะมองมาเห็นเลยเป็นป้ายขึ้นเลยค่ะแพทย์แผนไทย
3: แผนไทย
2: ก็จะมีคนเข้าไปจะมีคนเข้าไปเยอะแยะเลยค่ะ
3: โอ้ครับผม
2: ไปที่นั่นจะได้ยาเยอะกว่าได้ยาดีกว่าด้วย
3: โอ้ครับผม
2: ทำเองทำยากทำไม่หายาไม่ครบหรอกค่ะ
3: ครับผมและอีกข้อหนึ่งอาจารย์ครับผมอาจารย์เนี่ยนะผมเป็นออกร่อนฝ่าเท้าข้อเท้านี่ ชายโครงอยู่นะครับมันเป็นโรคอะไรครับจะสมุนไพรอะไรจะช่วยได้ครับผม
2: คือออกร้อนฝ่าเท้าข้อเท้าเนี่ยออกร้อนตามฝ่าเท้าเนี่ยเป็นเรื่องของระบบปลายประสาทมันเกิดการอักเสบของปลายประสาทหรือเปล่ามันเลยร้อนตามฝ่าเท้าหลังเท้าใต้ฝ่าเท้าก็เกิดการอักเสบของปลายประสาทเวลาที่เราไปหาเขาในวันเสาร์อ่ะแจ้งเขาด้วยเขาจะได้ให้ยาให้กินหรือไม่เราก็ซื้อวิตามินบีรวมที่ร้านขายยาแจ้งเขาก็ได้แต่ว่าเราร้อนใต้ฝ่าเท้าเขาก็จะให้ยาพวกนี้มาอยู่แล้วเป็นวิตามินที่กินได้ทุกวันปลอดภัยด้วย
0: ค่ะ
3: ครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดี
2: ครับ
0: คุณตาถมจากชัยภูมินะคะ
1: นะครับแสดงว่าที่ขอนแก่นนี่ก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ชัยภูมิกับขอนแก่นไม่ได้ไกลกันมากค่ะออกทางชุมแพก็ได้ค่ะ
1: ข
2: ับมาทางชุมแพแล้วก็ตัดครึ่งไปขอนแก่นเลยก็จะไปทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร
1: ์
2: ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคณะสาธารณสุขศาสตร์อยู่ตรงอาคารนี่อยู่ตรงข้างกับลานจอดรถข
1: ้
2: างฟ้าถนนมานิดเดียวเองไม่กี่เมตรก
0: ็
2: เจออาคารแล้วค่ะ
1: ต้องจองไหมครับอาจารย
2: ์ไม่ต้องค่ะไม่ต้องยกเว้นนวดยกเว้นนวดเนี่ยเขาจะต้องมีคิวว่าเพราะคิวมันแน่นนะคะคิวมันแน่นเข้าไปถึงนวดเลยไม่ได
1: ้มีคลินิกสำหรับบริหารกายกายภาพบำบัดแบบนี้มีไหมครับอาจารย
2: ์กายภาพบำบัดก็ไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เป็นถามว่าปัสสาวะคืนนะคะเพิ่งจะเป็นเดือนพฤษภาเนี่ยทุกอายุ67ค่ะไม่เคยเป็นเลย
3: ปัสสาวะเป็นนะคะ
2: อะไรนะคะ
3: ปัสสาวะเป็นอะไรคะ
2: คืนอะต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะเคยเป็นแบบนี้เลยอะเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะเป็นทั้งเดือนโอ้โหแล้วก็เลยกลับไปนอนไม่หลับเนี่ยโอ้โหขอบตาค้ำหมดเลย
3: กลางคืนปัสสาวะบ่อยใช่ไหมคะ
2: ค่ะมันเราปัสสาวะแล้วนะคะอาจารย์ก่อนนอนนะคะแล้วทุกทีไม่เคยเป็นมันเดือนพฤษภาเลยเพิ่งมาเป็นเนี่ยค่ะมันตื่นขึ้นมาปวดปัสสาวะตอนตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยแล้วพอเรากลับไปนอนอีกมันก็นอนไม่หลับเลยกลายเป็นอดนอนขอบตา
3: อดนอนค่ะคุณทิพาไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
2: มีโรคไขมันในเลือดสูงตอนนี้ก็รักษาอยู่หมอให้กินยาครึ่งเม็ดนะคะ
3: อ๋อค่ะแล้วมีโรคอื่นแทรกอีกไหมคะ
2: มีเส้นเลือดสมองตีบแต่ก็ยังชั่วแล้วเพราะว่าต
3: ั้
2: งแต่ปี559แล้วค่ะ
3: แล้วค่าน้ำตาลล่ะคะ
2: เบาหวานไม่เป็นความดันหายแล้วหมอให้งดยาแล้วก็เหลือแต่
3: ความดันหายแล้ว
2: ค่ะเหลือแต่ไขมันในเลือดสูงนะคะ
3: เบาหวานไม่เป็นเนาะดีค่ะ
2: คะ
3: ดีแล้วที่เบาหวานไม่เป็นแต่ตอนนี้น่าจะลองเช็คค่าน้ำตาลดูหน่อยว่ามีค่าน้ำตาลขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเนี่ยแล้วปัสสาวะมากหรือปัสสาวะน้อยคะ
2: มันไม่ได้บ่อยนะคะกลางคืนเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาครั้งเดียวอะแต่มันทำรบกวนการนอน
3: อ
2: ะเพราะมันพ
3: อ
2: หลับไปนอนแล้วนอนไม่หลับ
3: โอเคถ้าอย่างนั้นก็คงตัดประเด็นเบาหวานไปเพราะมันแค่ครั้งเดียวถ้าเบาหวานเนี่ยมันจะหลายครั้งหน่อยในกลางคืนทีนี
2: ้
3: ต้องดูก่อนค่ะว่าก่อนนอนเราดื่มน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่า
2: ก็ไม่เยอะหรอกค่ะแล้วก็ก่อนนอนก็พยายามเข้าห้องน้ำปัสสาวะก่อนที่จะนอนทุกครั้งซึ่งเราเป็นเนี่ยค่ะอาจารย์ซึ่งเป็นได้ถ้าอย่
3: างนั้นลองปรับดูหน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่เช้าอะค่ะจนถึงห้าโมงเย็นเนี่ยเช้าจะถึงเช้าเนี่ยประมาณสัก4โมงเย็นเนี่ยเราก็กินน้ำได้ตามปกติแต่หลังจาก4โมงเย็นไปแล้วเนี่ยเราใช้จิบน้ำเอาพอประมาณเพื่อไม่ให้เราตื่นมากลางดึกอีกครั้งนึงเพราะว่าการขับปัสสาวะแล้วเราไปหยุดมันเนี่ยมันก็คงไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ปัญหาก็คือนอนไม่หลับ
2: ค่ะ
3: ปัญหาคือนอนไม่หลับ
2: อาจารย์คะแล้วถ้าเผื่อเราใช้ไอ้แย่แมวได้ไหมคะบางคนก็บอกเอ๊ะนี่เขาบอกว่าเออกินหญ้าหนวดแมวแล้วมันช่วยให้ไม่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนน่ะหมอทางวิทยุเนี่ยแหละแต่ไม่ทราบสถานีไหนจะ
3: คือหญ้าหนวดแมวมันเป็นยาขับปัสสาวะค่ะ
2: เหรอ
3: หญ้าหนวดแมวคือยาขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินหญ้าหนวดแมวแล้วเราไปกินตอนเย็นคืนนั้นเราก็ไม่ได้นอนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราอยากจะกินหญ้าหนวดแมวเพื่อขับปัสสาวะเนี่ยเราจะขับทำไมต้องดูก่อนนะแล้วเรามีหัวใจไหมมีความดันหายแล้วโอเคเหลือแต่ไขมันหัวใจไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาจะกินหญ้าหนวดแมวเนี่ยเราก็จะแนะนำบอกว่าอย่างนี้ใช้คู่กับใบเตยดีไหมคะเพื่อใบเตยเนี่ยรากเตยใบเตยเนี่ยมันจะช่วยบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาขับปัสสาวะเนี่ยถ้าเกินแรกมันถูกขับออกไปเยอะเกินไปหัวใจมันจะเต้นไม่ค่อยเป็นจังหวะเต้นไม่ค่อยสวยนะถ้าอยากทานหญ้าหนวดแมวเพื่อขับปัสสาวะแนะนำว่ากินเป็นช่วงเช้าค่ะ
2: หลังอาหาร
3: กลางได้ไม่เกินเที่ยงนะคะหลังจากนั้นไม่กินแล้วไม่งั้นมันจะขับปัสสาวะอยู่อย่างนั้นน่ะ
2: อ
3: ๋
2: อเหรอทานหลังอาหารใช่ไหมคะอาจารย
3: ์หลังหรือก่อนอาหารก็ได้ค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะแต่มันขับปัสสาวะแน่นอน
2: เราเอาแย่หนูเนี่ยมาล้างสารแล้วต้มน้ำแล้วดื่มเป็นน้ำใช่ไหมคะ
3: เดี๋ยวนี้เขามีเป็นชาแล้วค่ะเป็นชาก็พอสะอาดด้วย
2: อ๋อเหรอคะ
3: แล้วถ้าเราเป็นต้น
2: เที่ยวนี่ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์
3: ต้มเที่ยวก็ดีถ้าเราเด็ดต้นเป็นคือต้นไม้ทุกชนิดที่เวลาเราจะเด็ดมาทำยาค่ะอาจจะต้องมีอายุการใช้งานว่ายอดอ่อนขนาดนี้ใบขนาดกลางประมาณนี้สามารถเอามาใช้ได้มีสรรพคุณดีแต่บางทีเราไปเด็ดอะค่ะเราไปเด็ดใบไม้เราก็เด็ดหมดเลยเราก็จะเอาทั้งใบอ่อนใบแก่ใบกลางเราเอามาหมดเลยสรรพคุณยามก็จะเหวี่ยงไม่เท่ากัน
2: แต่
3: ถ้าคนที
2: ่
3: เขาเด็ดเป็นเขาจะเอาใบเพสลัดใบขนาดกลาง
2: ค่ะ
3: ค่ะเอาใบขนาดกลางมาใช้สักแค่หนึ่งกำมือสักแค่หนึ่งกำมือก็พอ
2: ต้มน้ำเท่าไหร่คะลิตรนึงเหรอ
3: ต้มน้ำต้องต้มเนี่ยค่ะจากลิตรครึ่ง
2: ลิตรครึ่ง
3: แล้วต้มเหลือหนึ่งลิตรพอ
2: ค่ะ และปลาละแป้ง
3: ถ้าอยาก

0: เข้มข้นถ้าอยากเข้มข้นก็ลดเหลือครึ่งลิตรก็จะเข้มข้นแล้วก็กินแค่ 3-4 ช้อนโต๊ะพ
1: ออ๋อต่อวันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมื้อแล้วก็กินแค่นั้นพอไม่กินอีกตอนเย็น
1: แล้ววันนึงกินกี่มื้อคะอาจารย์กิน
0: มื้อเดียวพอแล้วค่ะ
1: มื้อเดียวพอแล้ว2ช้อนโต๊ะเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ 2-3 ช้อนโต๊ะก็กินได้แล้วค่ะปลอดภัย
1: แต่ไม่ให้เลยเที่ยงขอบคุณนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณวิภาจากจังหวัดปทุมธานีอาจารย์ขาแล้วทานหญ้าหนวดแมวไปแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องทานไปตลอดไหมคะหรือว่าไม่ต้อง
0: ไม่จำเป็น
2: ไม่จำเป็น
0: ส่วนใหญ่ถ้าเราอยู่ด้วยกันมานานเราจะเห็นว่ายาถ้าไม่จำเป็นก็ไม่กินเราก็จะแนะนำไปกินอาหารแทน
2: แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องทานนี่เป็นเพราะอะไรคะ
0: ก็ต้องการเรื่องของแก้ปัญหาสุขภาพในช่วงนั้น
2: ๆ
0: พอปัญหาเรื่องสุขภาพมันดีขึ้นแล้วเราก็บอกหยุดทานเลิกกินซะแล้วก็เรากลับมาหามาปรับพฤติกรรมเรื่องอาหารการกินอย่างเช่นเมื่อกี้เราเลือกหญ้าหนวดแมวใช่ไหมคะสำหรับขับสวะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาต่อก็คือปัสสาวะกลางคืนจะได้หายไปอันนั้นเขาก็ฟังมาจากอีกรายการหนึ่งใช่ไห
2: ม
0: แต่ยาขับปัสสาวะที่เป็นอาหารก็
2: ม
0: ีเรารู้จักกันดีในนามว่าตักไคร้
2: ค่ะ
0: ตักไคร้ปลอดภัยกว่าหญ้าหนวดแมว
2: อ๋อกินตักไคร
0: ้ปลอดภัยกว่าหญ้าหนวดแมวก็คือใช่นอกจากขับลมแล้วก็ขับปัสสาวะด้วยแต่เราบอกไปกินตะไคร้ตอนมื้อเย็นแล้วบอกไปแนะนำเดี๋ยวไม่ได้นอนเด
2: ี๋
0: ยวขับปัสสาวะอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอายาขับปัสสาวะต้นแบบต้นเลยปลอดภัยเลยเรื่องตะไ
2: คร้
0: เรื่องตะไคร้และถึงขยับมาเป็นพวกหญ้าหนวดแมวหญ้าแพะหญ้าคาหญ้าไซอะไรก็แล้วแต่ค่อยขยับไปเรื่อยๆค่ะ
3: เอาละครับหนึ่งสายนะครับคุณเอมออนจากกรุงเทพสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์นะคะเธอชายุ81แล้วเป็นที่ผิวหนังรักษามาตั้งแต่โอ้โห 3-4 ปีแล้วค่ะ
0: ทุกหมอเลยค่ะ
4: แล้วก็หมอบอกว่าผิวแห้งก็ให้ครีมมาทาจนปัจจุบันนี้อยู่รักษาที่ศิริราชได้มา2ปีกว่าแล้วก็ยังเป็นอยู่ค่ะมันเป็นเม็ดบริเวณคันๆเนี่ยมันจะเป็นเม็ดสิวเหมือนสิวอะค่ะแล้วเราก็ครีมที่หมอให้มาทายานะแล้วมันทนยุบแล้วมันก็ไม่หายค่ะมันก็ติดผิวหนังอยู่อย่างนั้นแล้วไปๆมันก็คันอีกค่ะก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไรแต่มันเป็นไหมไม่ได้เป็นผื่นไม่ได้เป็นอะไรเลยมันคันตรงไหนมันก็เป็นตรงนั้นอะไรอย่างนี
0: ้คุณเอมออนคุณเอมออนอายุ80เท่าไหร่นะคะ
4: 87แล้วค่ะ
0: โอ้87นะคะ
4: ค่ะ
0: ยังสาวอยู่เลยนะคะเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะเราต้องดูสบู่กับอุณหภูมิน้ำที่เราอาบด้วยค่ะสบู่ที่ใช้เป็นประจำคืออะไรคะ
4: หมอให้อะไรเนี่ยเป็นน้ำยาอาบน้ำของเออะไรเนาะเรียกไม่ค่อยถูกก็เป็น
0: ไม่เป็นไรคุณหมอให้มาแล้วนะคะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: คือรับอุณหภูมิน้ำที่อาบด้วย
4: ค่ะมาทาตอนอาบน้ำเสร็จแล้ว
0: ค่ะ
4: มันก็ไม่หายอะค่ะ
0: ก็คือเรายัง
4: ม
0: าแ
4: ท้มันก็
0: ไม่ได้ยินเลย
4: อย่างนี้อยู่เรื่อย
2: อาบน้ำอุ่นไหมคะ
4: ปีมาแล้วนะคะหมอนไม่ใช่ในน้อย
2: อาบน้ำอุ่นไหมคะ
4: น้ำอุ่นไม่ได้ค่อยอาบค่ะนอกจากหน้าหนาว
2: อาบน้ำเย็นปกติ
0: ก็ดีค่ะเราอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะออกจากห้องน้ำเนี่ยควรเอาผ้าชุบน้ำอุณหภูมิจากออกจากก๊อกธรรมดานี่แหละค่ะออกจากก๊อกธรรมดาที่มันเย็นหน่อยเนี่ยเอามาลูบผิวให้ทั่วแล้วก็แนะนำอยากให้ทานเบบี้ออยล์รู้จักเบบี้ออยล์ใช่ไหมคะตัวที่ยังแบบอยากให้ตัวเปียกๆอยู่เนี่ยแหละตัวเรายังเปียกอยู่หยดเบบี้ออยล์ที่เขาทากับเด็กค่ะแล้วก็ถูให้ทั่วตามตัวเพื่อสร้างความชุ่มชื้นก่อนแล้วก็ผิวแห้งเนี่ยแสดงว่าคุณหมอนะเขาต้องเพาะเชื้อแล้วดูเชื้อหมดแล้วไม่พบเชื้ออะไรคงพบแต่อาการของเกล็ดผิวที่มันเปิดก็คือเกล็ดผิวมันแห้งคุณหมอก็เลยแนะนำให้ทาพวกนี้
2: ม
0: าเพียงแต่เราต้องผสมผสานกับการดื่มน้ำให้พอด้วยนะคะ
4: ค่ะวันหนึ่งก็ต้องรีบหวานนั่นเอง
0: ไม่ได้อะค่ะตอนนี้คุณเอมออนน้ำหนักเท่าไหร่คะ
4: 50 52ค่ะ
0: 52ก็ได้อยู่นะลิตรครึ่งต้องให้ได้สักลิตรครึ่งลิตร6อะไรนี้ค่ะ
4: ค่ะ
0: ดูสักลิตรครึ่งประหยัดต่ำอย่าเกินนั้นค่ะไม่ต่ำกว่านั้นควรจะได้ลิตรครึ่งเพื่อสร้างความชุ่มชื้นด้วยเพราะฉะนั้นความชุ่มชื้นไม่ได้เกิดจากแค่เอาโลชั่นทาแต่ต้องเกิดจากการกินน้ำด้วยค่ะมันก็จะทำให้ผิวเราไม่แห้งชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ลองใช้เบบี้ออยล์หยดดูก่อนค่ะ
4: แล้วอย่างที่คุณหมอให้นำเป็นแค่วัสดีไลฟ์ของสิริราช
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ก็ดีค่ะ
4: ค่ะ
0: ค่ะก็ดี
4: มันจะเคลือบเคลือบมันมัน
0: ค่ะ
4: แต่งั้น
0: ก็จะ
4: ไม่ได้
0: ต
4: ้
0: องผิวแห้ง
4: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะคุณหมอกลางคืนนะไม่ค่อยหลับแล้วพอได้หลับตื่นๆมันก็ขึ้นออกมาปัสสาวะอยู่เรื่อยทีนี้ไปคุณหมอให้ยาให้นอนหลับมันก็ยังพอ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ตื่นอีกแล้วต้องปัสสาวะอีกแล้วเวลาปัสสาวะนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะออกหมดนะฮะพอเรานึกว่าหมดแล้วพอลุกขึ้นมันก็จะออกอีกมันจะเป็นอย่างนี้ประจำค่ะมันไม่สุดไง
0: มันก็มีส่วนค่ะแล้วก็หูรูดเราเริ่มไม่ค่อยจะแข็งแรงด้วยค่ะก็จะเย็นๆก่อนรอก่อนแล้วก็ในกรณีที่เราหลับแล้วเนี่ยมันช่วงการหลับมันสั้นมันไม่ยาวเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้กินยานอนหลับเพิ่มนะคือกินยาตามที่หมอให้เพียงแต่เราแนะนำให้กินยาหอมเพิ่มยาหอมเนี่ยจะเป็นอินทจักรก็ได้เทพวิจิตรก็ได้นวโกฏก็ได้ทิพโอสถก็ได้ยาหอมตำรับใดก็ได้ค่ะกินไม่ได้ช่วยให้หลับแต่การงานวิจัยมันมีนะคะงานวิจัยบอกว่ายาหอมที่กินนะคะมันทำให้ระยะเวลาในการหลับของเราเนี่ยยาวเพิ่มขึ้นยาวนานเพิ่มขึ้นก็คือคนที่กินยานอนหลับแล้วก็เอายาหอมกินร่วมด้วยมันก็ทำให้การหลับเนี่ยมีระยะเวลายาวขึ้นเป็นงานวิจัยค่ะ
4: ทานตอนก่อนนอนใช่ไหม
0: ตอนเย็นก็ได้ก่อนนอนก็ได้ค่ะถ้ากลัวจะลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็ไปกินตอนเย็นเอาไม่ต้องไปกินก่อนนอน
4: อ๋อค่ะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: เพราะว่าคุณหมอปัจจุบันนี้คุณหมอให้แปะกล้วย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ให้แปะกล้วยกับวิตามินบีรวม
0: ค่ะ
4: มาให้ทาน
2: ค่ะ
4: อยู่ประจำค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะ
4: นะคะเนี่ยเอาเรื่องนอนเนี่ยไปปัสสาวะกับเรื่องผิวหนังเนี่ยมันเป็นปัญหาสองอย่างค่ะ
0: เรื่องนอนก็ลองใช้ยาหอมดูนะคะว่ามันจะระยะยาวขึ้นเรื่องของปัสสาวะก็ต้องระมัดระวังอย่ากินอะไรที่มันช่วงมื้อเย็นที่เป็นการกินน้ำเยอะๆก็ลดลงหน่อยค่ะแล้วก็ไปกินเอาเช้าจนถึงบ่ายๆพอ
2: ค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะ
4: เดี๋ยวค่ะอินทจักรทิพโอสถแล้วอะไรอีกคะ
0: นวโกฏ
4: แล้วอะไรคะ
0: เทพจิตค่ะ
4: เทพจิต
0: ค
4: ่
0: ะ
4: อันนี้เป็นของทั่วไปใช่ไหมมีขาย
0: ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วค่ะในโรงพยาบาลก็มีขายรู้สึกของอภัยภูเบศก็มีขายนะคะก็ลองดูค่ะ
4: ค่ะ
0: แต่ถ้าของที่คลินิกต้องมาพบหมอที่คลินิกถึงจะจ่ายออกไปได้ค่ะ
4: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะคุณเอ็มออนอายุ87เนาะเสียงยังดูสดใสอยู่เลยนะคะ
3: ฟังของเราแข็งแรงจริงๆนะ
2: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อเบอร์โทรศัพท์022769718เดี๋ยวกลับมานะคะ
5: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
6: ออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนาน หยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 13:42 น.ค่ะกลับเข้ามาทั่วที่ถิ่นไทยช่วงที่2นะคะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะ
3: ยังเปิดสายอยู่นะครับ022769718สำหรับโทรมาพูดคุยเรื่องปัญหาด้วยตัวท่านเองเลยหรือจะฝากคำถามมาทาง Facebook ก็ได้นะครับแต่ว่ามีบางท่านเนี่ยฝากคำถามมาด้วยการโทรศัพท์ก็มีแอบอายนิดนึงไม่อยากจะปล่อยเสียงนะครับก็ฝากคำถามมาเหมือนกันป้าแจ้วนะครับฝากถามเดี๋ยวรอสักครู่นะว่าถามอะไรกำลังพิมพ์อยู
2: ่
3: ตอนนี้คุณกักกมลฝากถามใน Facebook กับอาจารย์ว่าคุณป้าเนี่ยนะครับตื่นมาอายุ67 ปีตื่นมาตอนกลางคืนเข้าห้องน้ำแล้วเหมือนจะล้มทรงตัวไม่ค่อยอยู่พอจะเป็นโรคอะไรได้มั้ยฮะแบบนี้
0: คือพอผู้สูงอายุอะค่ะการทรงตัวหรือการเราเรียกว่าบางคนก็ชอบยืนขึ้นมาแล้วมีอาการคล้ายๆบ้านหมุนทรงตัวลำบากเนี่ยเราก็จะแนะนำผู้สูงอายุเสมอว่าเวลานอนแล้วลุกขึ้นเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งสักพักหนึ่งก่อนเวลานั่งสักพักหนึ่งก่อนแล้วพอยืนอีกสักพักหนึ่งก่อนหลังจากนั้นค่อยๆก้าวเดินแล้วเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ำอะค่ะอย่าปล่อยให้ปวดจนกระทั่งทนไม่ไหวเพราะเราจะไม่มีเวลาในการมานั่งพักยืนพักมันก็ต้องค่อยๆลุกค่อยๆเดินค่อยๆไปเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ปวดรุนแรงค่อยๆใจเย็น
2: ๆ
0: ค่ะเพราะเราก็ระวังหูรูดเสื่อมและบ่อยมากที่ผู้สูงอายุรีบไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ลื่นเอาปัสสาวะตัวเอง
2: อ
0: ันนี้บ่อยแล้วก็เจอบ่อยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆส่วนเรื่องของถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเราต้องดูความดันด้วยค่ะมีความดันสูงความดันต่ำมีเรื่องน้ำในหูไหมมีหินปูนหลุดเคลื่อนหรือเปล่าหรือมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับระบบประสาทหรือเปล่าก็ต้องคอยดูด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของการเสียการทรงตัวแล้วก็อาการอ่อนแรงของการกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบร่วมบางคนมีกระดูกหลังเข้ามาร่วมบางคนมีขาอ่อนแรงเข้ามาร่วมบางคนมีกระดูกที่ถามว่าขาอ่อนแรงมาจากกระดูกหลังเนี่ยกระดูกทรุดก็ทำให้เกิดการอ่อนแรงของขาได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งระบบอาการทางสมองก็ทำให้เรามองเห็นโครงเคลงได้เหมือนกันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะ
2: คน
0: ที่แน่ๆดูโรคประจำตัวด้วยค่ะว่ามันส่งผลให้เกิดอาการนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีสายผู้ฟังเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
3: คุณสุชาติจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: ครับผมสวัสดีทุกคนครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
10: ครับอาจารย์ผมมีอาการวิงเวียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
0: ความดันเท่าไหร่ครับคุณสุชาติ
10: ความดันไปวัดกระโรงพยาบาลก็130
0: ค่ะประจำเลยใช่ไหมคะแสดงว่าคุณสุชาติมีโรคประจำตัวเป็นความดันสูงหรือเปล่าคะ
10: ด้วยสโตรกด้วยโรคหายใจไม่อิ่มด้วย
0: อ๋อค่ะแสดงว่ามีประวัติความดันสูงอยู่แล้วด้วย
10: ครับเคยมีครับแต่ตอนนี้กินยาก
0: ินยาอยู่เนาะ
10: ครับ
0: แล้ววิงเวียน
10: มันมีอาการวิงเวียนอยู่ตลอดเวลาเน
0: ี่ยคุณสุชาติต้องดูด้วยนะคะว่าก่อนกินยาเราความดันเราเท่าไหร่แล้วหลังระหว่างกินยาแล้วเนี่ยความดันเราลดลงเท่าไหร่และอาการขนาดที่เราวิงเวียนความดันเราอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องดูด้วยเพราะบางคนกินยาแล้วความดันร่วงต่ำมากเกินไปก็มีอาการวิงเวียนได้เหมือนกันบางคนความดันขนาดนั้นมันเกิดขึ้นความดันขึ้นมันก็ทำให้เราเกิดอาการปวดบ่าปวดคอใช้ทอยแล้วก็ทำให้เกิดอาการวิงเวียนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันต่ำก็ทำให้เกิดวิงเวียนความดันสูงก็ทำให้เกิดอาการวิงเวียนต้องดูความดันขณะนั้นด้วยถ้าความดันต่ำเกินไประหว่างกินยาคุยกับหมอจะได้ปรับลดยาให้ถ้าความดันสูงกินแล้วควบคุมความดันยังควบคุมไม่ได้ก็ต้องคุยกับหมออยู่ดีเพื่อหมอจะได้ปรับยาว่าให้ควบคุมระดับความดันได
2: ้
0: ถ้ามีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านควรวัดในเวลาเดียวกันในเวลาเช้ากับเวลาเดียวกันในเวลาเย็นเพื่อจะได้ดูความดันตัวเองว่า เราอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหรือเปล่า
2: ค่ะ
10: งั้นขอถามอีกนิดเหนือไอ้คำว่าเครื่องวัดความดันเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานใกล้ๆเคียงกันหรือมาตรฐานเดียวกันไหมครับ
0: คือถ้าหมอเนี่ยเขาจะนิยมใช้ตลอดเนี่ยมันจะขยายตามอุณหภูมิห้องตามอุณหภูมิอากาศก็จะแม่นมากที่สุดซึ่งคนทั่วไปใช้ไม่ได้เราก็ใช้เครื่องวัดความดันที่มันเป็นเอาแขนสวมแล้วก็ใส่ถ่านเสียบปลั๊กเงื่อนไขใส่ถ่านเสียบปลั๊กพอเข้าใจใช่ไหมคะเครื่องวัดความดันต้องใส่ถ่านด้วยแล้วก็เสียบปลั๊กด้วยเพราะถ่านอ่อนเนี่ยถ้าถ่านมันอ่อนแล้วเราไม่ได้เสียบปลั๊กเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องวัดความดันของเราอะไม่คงที
10: ่
0: ก็เลยต้องยืนยันว่าต้องใส่ถ่านและเสียบปลั๊ก
10: อ๋อต้องใส่ถ่านทุกครั้งไงไหมครับ
0: ใช่ต้องใส่ถ่านทุกครั้งและเสียบปลั๊กด้วยทุกครั้งเพื่อและไอ้เครื่องวัดความดันเราจะได้เสถียรจะได้เท่ากันทุกครั้งไปไม่งั้นเดี๋ยวถ่านอ่อนมันก็จะทำให้วัดได้ไม่ปกติ
10: อ๋อครับผม
2: ค่ะคุณสุชาติ
0: คุณสุชาติระวังความดันด้วยนะ
10: มีอะไรเขาจะช่วยหายวิงเวียนได้ไห
2: ม
0: ก็ต้องอยู่ที่ยาวัดยาลดความดันของผู้สูง
10: อายุ
0: ว่าม
10: ัน
0: โอเคหรือเปล่า
10: เท่าที่ผมสังเกตมาพอตื่นเช้ามากว่าเขาจะอันนั้นครั้งนี้ไปออกกำลังกายแต่ผมชอบออกกำลังกายแรงนิดหน่อยเนาะชอบกินได้ยาทาง20-30 กิโลอย่างเงี้ยน่ะมันก็วิงเวียนอีก
0: แล้วโดนแดดหรือเปล่าคะ
10: ไอ้ก็ออกช่วงเช้าตี5ก็ออกไป2โมงก็ถึงบ้านอย่างนี้เนี่ย
0: โอเคโอเคดีค่ะขี่จักรยานไม่ได้รุนแรงอะไรหรอกค่ะค่อยๆไปแล้วก็ต่อเนื่องก็ถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องตากแดดเหงื่อไม่ได้ออกมากก็ดีแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกลับมาถึงปุ๊บวัดความดันด้วยนะคะแล้วก็ก่อนนอนหรือมื้อเย็นก็วัดความดันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญความดันไม่คงที่เนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญเช่นกินอาหารรสเค็
10: ม
0: ก็ทำให้ค่าความดันขึ้นได้เหมือนกันมีความเครียดความวิตกกังวลก็ทำให้ค่าความดันขึ้นได้เหมือนกันค่ะ
2: ค่ะกินยาหอมช่วยได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ช่วยได้ยาหอมช่วยได้
10: ยาหอมอะไรครับ
0: ส่วนใหญ่เราจะแนะนำ4 ตำรับนี้เท่านั้นค่ะอินทจักรเทวิจิตหรือบางคนก็เรียกเทพจิตทิพโอสถนวโกฏพวกนี้ค่ะเราก็จะแนะนำ4 ตำรับ
10: ได้ตัวหนึ่ง
0: ได้ค่ะตัวใดตัวหนึ่งถ้าเจอนวโกฏก็เลือกนวโกฏไปก่อน
10: ครับขอบคุณมากครับผม
2: ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณสุชาติแนะนำบอกว่าต้องมีเครื่องวัดความดันไว้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแต่ก็บางคนเนาะวัดที่บ้านแล้วไม่สูงเนาะแต่พอไปหาคุณหมอแต่ว่าเครื่องวัดมันเสถียรไหมคะไปที่โรงพยาบาลแล้วความดันสูงทันที
0: มันมีโรคนี้อยู่แล้วค่ะคือไวโคสไฮเปอร์เทนชันก็คือเห็นหมอหรือเห็นเสื้อขาวแล้วความดันมันขึ้นค่ะมันมีโรคนี้จริงๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูเครื่องวัดความดันที่บ้านเราด้วยค่ะว่าผ่านใส่มานานหรือยังแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กทุกครั้งเพื่อจะได้ไฟอะค่ะ
2: อาจารย์บอกนี่เห็นภาพเลย
0: นะ
2: บางท
0: ี
2: เราก็เชื่อเนาะว่าความมันเครื่องมันบอกเราตรงแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากถ่านอ่อนก็ได
0: ้ถ่านอ่อนค่ะถ่านอ่อนมันก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของค่าที่ไม่เสถียรตัวก็ต้องคอยใช้บอกใส่ถ่านเสียบปลั๊ก
3: ครับ
2: ค่ะ
3: นะครับ1สายช่วงท้ายคุณกัลยาณีจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะอยากเรียนถามว่าความดัน110 กว่าเป็นความดันต่ำเปล่าคะ
0: 110 กว่าตอนนี้คุณกัลยาณีอายุเท่าไหร่คะ
11: 66ค่ะ
0: 66ก็จะลุกนั่งลุกยืนก็ระวังหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ดีกว่าความดันสูงค่ะความดันก็ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นแต่จะสวยก็สัก120กว่าๆเนี่ย120กำลังสวยค่ะ
2: อืมค่ะ
11: อ๋อ
2: นะคะ
11: ขอบคุณค่ะ
2: จ้าขอบคุณนะคะค่ะมีคำถามฝากมา
3: อ
2: ีกคำถามนึงค่ะ
3: ใส่ใจสุขภาพด้วยอาหารการกินนะครับ ทานโกโก้แบบเพียวๆมาตลอดไม่ใส่นมไม่แตะคอฟฟี่เมดอยากจะหลีกเลี่ยงไขมันทรานแต่ใส่น้ำตาลนิดหน่อยตรงนี้หลีกเลี่ยงพ้นไหมครับยังพอมีไขมันหลงเหลือไหมถ้าเป็นแบบนี้จัน
2: ป้าแจ้วถามมาจากนครสวรรค์ค่ะ
0: ก็ยังได้อยู่นะคะก็ได้ค่ะไม่เป็นปัญหาอะไร
2: ค่ะทานแล้วใส่นิดหน่อยได
0: ้ปัญหามันอยู่ที่น้ำตาลค่ะ
2: น้ำตาล
3: จะเป็นหวานเอาแบบนี
2: ้ค่ะ
3: ก็จะใส่
0: หวานนิดหน่อยของเราไม่เท่ากันค่ะ
3: เออใช่ใส่น้ำตาลนิดหน่อย
2: อ่า
3: เป็นใจขนาดไหน
2: พระเจ้าจากนครสวรรค์ถามมาก็คงจะเพื่อให้ความสบายใจนะแต่อาจารย์ห่วงน้ำตาล
3: น้ำตาล
2: ค่ะที่ไขมันที่ว่าเนี่ยใส่นิดหน่อยไม่เป็นไร
3: แสดงว่ากาแฟสำเร็จรูปเนี่ยมีรอบด้านเลยนะทั้งน้ำตาลไขมันมีทุกอย่างเลยจริงๆที่เป็นความเส
0: ี่
3: ยง
0: ใช
3: ่
0: ค่ะ
3: เป็นไปได้กาแฟดำจะดีที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์
0: กาแฟดำค่ะดีที่สุดแล้วค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มีคำถามมาเรื่องมะเขือเทศค่ะคุณธงชัยถามมาจากชลบุรีถามว่าน้ำมะเขือเทศป้องกันต่อมลูกหมากโตได้จริงหรือเปล่าคะ
0: มันเป็นงานวิจัยค่ะมันเป็นงานวิจัยค่ะก็ถามว่าป้องกันได้ไหมโดยผู้ชายอายุสัก50 กว่ากว่าต่อมลูกหมากก็เริ่มมาแล้วค่ะแต่จะมามากหรือมาน้อยเขาก็เลยแนะนำว่าแล้วก็รับมะเขือเทศรับมะเขือเทศมะเขือเทศก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่มันมีปัจจัยอื่นเยอะแยะเลยค่ะที่เราทำให้เราเป็นเพราะฉะนั้นมะเขือเทศเป็นส่วนอาหารส่วนเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอพูดแต่มะเขือเทศก็จะกินแต่มะเขือเทศนะมันก็ต้องกินอย่างอื่นให้หลากหลายด้วยแล้วมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศที่โดนความร้อนก็จะมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศสด
2: ค่ะค่ะแต่ถึงยังไงก็ทานได้มีประโยชน
0: ์ก็หลากหลายค่ะดีที่สุด
2: เป็นงานวิจัย
3: ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีคำถามคุณณรงค์เกียรติค่ะเขาคงฟังเรื่องของยาลมเห็นบอกว่าบางคนบอกฟังไม่ทัน
3: อยากจะ
2: ยาลมยาเขาบอกยาลมยาลมยาหอมนี่แหละเน
3: าะค่ะ
2: ใช่ไหมคะเขาบอกฟังไม่ทันแล้วก็ขอถามว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างอาจารย์แนะนำเลยค่ะ
0: คือตอนนี้มีหลายบริษัทค่ะที่เขาทำออกมาขายตามร้านขายยาค่ะอย่างที่บอกเทพจิตตอนนี้ก็มีขายทั่วไปที่โอสถก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนวโกรธเหมือนกันค่ะมีบ้างไม่มีบ้างอินทจักรเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะตามร้านทั่วไปก็มีขายค่ะ
2: ค่ะอาจารย์แนะนำว่าทานตอนช่วงเวลาไหนบ้างคะ
0: แนะนำเลข5ถึงเลข7ค่ะเช่น 4:00 หรือ 5:00
2: ค่ะ
0: ค่ะ6:00 หรือ 6:00
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราพูดว่ายาลมใช่ไหมคะเพราะนั้นใช้คำว่ายาลมเนี่ยมันตรงมากที่สุดก็คือเวลาของลมเวลาของวาตะคือเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6ตั้งแต่บ่าย2จนถึง18:00แต่ตี2คงไม่มีใครมากินหรอกตี2ตี3ตี4อย่างเงี้ยเราก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณตื่นช้าคุณจะกินตอนตี5ก็ได้หรือคุณตื่นสายไปก่อนนั้นกินถึง18:00ก็ได
2: ้
0: สายกว่านั้นจะกิน19:00ก็ได้แต่นอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดมีอาการคุณก็สามารถกินได้อีกแต่เพียงถ้าอยากกินคูณ2อยากให้ได้ประโยชน์ให้ตรงกับธาตุของร่างกายเราเนี่ยเราก็เลยแนะนำว่าเลข5เลข6เลข7หรือไม่ก็ตี5หรือ 18:00
2: ค่ะ
0: ก็กินแล้วเป็นประโยชน์ก็จะเหมาะกับธาตุของร่างกายมากกว่า
2: อืมค่ะค่ะตอนนี้ยังพอมีเวลาถ้าใครยังโทรศัพท์เข้ามาโทรได้นะคะ
3: ใช่เลยครับ
2: 022769718ค่ะมีคนถามถึงโรคพุ่มพวงค่ะคุณวิภาดาถามมาว่าขอรายละเอียดหน่อยน้องสาวเป็นโรคพุ่มพวงค่ะอาจารย์
0: คือโรคพุ่มพวงก็เป็นโรคเราก็รู้จักในเรื่องของภูมิตัวเองที่มันทำให้เกิดปัญหามันก็จะแพ้สารพัดละค่ะทุกอย่างแม้กระทั่งภูมิของตัวเองก็โจมตีตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่แนะนำให้กินยาทั่วไปถ้าจะต้องดูแลรักษาต้องมาคุยกันมากกว่านี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอาหารต่างๆความเครียดความวิตกกังวลโดยเฉพาะการพักผ่อนถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอมีปัญหามากมายเพราะมันคือภูมิตัวเองที่เริ่มทำร้ายตัวเองค่ะ
2: ค่ะเป็นโรคที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้เนี่ยต้องพักผ่อนเยอะ
3: ๆ
2: นะคะโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่แข็งแรงเราก็จะเป็นโรคที่แทรกซ้อนเข้ามานะคะแต่โรคภูมิพวงนี่อาจจะค่อนข้างอาการหนักนิดนึง
0: อาการหนักค่ะต้องระวังค่ะ
2: ค่ะเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะหลายๆคนก็เป็นห่วงอยากให้ดูแลสุขภาพอาจารย์แนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงเวลานี้หน่อยนะคะว่าเราควรจะดูแลตอนนี้มีโรคโควิดระบาดที่สิงคโปร์ มีโรคเกี่ยวกับเรื่องของอีโบลามาด้วยอาจารย์แนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพหน่อยค่ะ
0: คือโควิดมันติดกันง่ายกว่าอีโบลาเยอะเลยค่ะ
2: เ
0: ราก็ระวังโควิดก็คือหวัดชนิดนึงเหมือนกันก็เป็นกลุ่มไวรัสเพราะฉะนั้นยังคงติดได้เหมือนเดิมกินร้อนช้อนกลางล้างมือเห็นใครไอจามแล้วก็ออกห่างในที่ชุมชนก็คาดหน้ากากเหมือนเดิมค่ะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งก็ควรดูแลสุขภาพแล้วยังโดยเฉพาะตอนนี้ยิ่งหน้าร้อนด้วยไหนจะคาดปากอีกต้องใส่หมวกอีกกางร่มอีกมันก็จะเยอะแยะไปหมดเลยต้องคอยระวังดูแลสุขภาพอยู่ในแหล่งชุมชนก็ระวังหน่อยถ้าเรารู้ว่าเกิดการระบาดเกิดขึ้นตอนนี้เราไม่ได้ดูแค่โควิดอย่างเดียวนะ
2: คะ
0: ต้องดูแลเรื่องของฮีทสโตรกด้วยเรื่องของความร้อนซึ่ง ก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะแล้วก็การกระทบร้อนจัดๆหรือการข้างนอกร้อนวิ่งเข้าบ้านเปิดแอร
2: ์
0: ตากพัดลมก็เป็นการกระทบร้อนกระทบเย็นก็เป็นภูมิเหมือนกันทำให้เกิดหวัดแดดก็ได
2: ้
0: หรือหวัดจากที่เราโดนฝุ่นละอองทั่วไปก็ได้ก็คือภูมิแพ้หรือติดหวัดเลยก็ได้แต่เพียงแต่ตอนนี้หวัดทั่วไปเนี่ยในหน้าฝนน่ะฝนเริ่มมาหวัดก็เริ่มมาต
2: ้
0: องคอยระวังตัวเองด้วยไปไหนก็พกพาร่มไปด้วยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้สะอาดหรือน้ำสะอาดมากๆก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยค่ะ
2: ค่ะก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เป็นฮิสโตกอาจารย์ว่าเราควรต้องทำยังไงให้ถึงหมอเร็วที่สุดเบื้องต้นนี่ต้องปฐมพยาบาลยังไงคะ
0: เสื้อผ้าค่ะคลายเสื้อผ้าออกถ้าหลายชั้นเอาออกก่อนค่ะแล้วเอาเข้าที่ร่มใช้น้ำลูบตามเนื้อตามตัวเรียกรถพยาบาลถ้ายังรู้สึกตัวอยู่ก็จิบน้ำค่ะแต่ฮิสโตกกับความร้อนเนี่ยมันต่างกันถ้าคนที่เป็นถ้าเป็นลมจากลมแดดธรรมดาเนี่ยพวกนี้จะเหงื่อแตกอยู่นะคะพวกนี้จะเหงื่อแตกอยู่แต่ถ้าเป็นฮิสโตกเนี่ยเป็นลมไปแล้วหมดสติไปแล้วแต่ตัวแห้งไม่มีเหงื
2: ่
0: อพวกนั้นต้องรีบเอาน้ำตามตัวลูบค่ะแล้วก็คลายเสื้อผ้าออกแล้วก็หาอากาศให้ถ่ายเทถ้ามีใครฟรีพัดได้ก็ช่วยพัดมีพัดลมก็เปิดพัดลมก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เรียกรถพยาบาล
2: ค่ะให้ถึงมือหมอเร็วที่สุดนะคะ
0: แล้วก็แสดงว่าคนไข้ขาดน้ำด้วยค่ะต้องดื่มน้ำในช่วงหน้าร้อนหรือดูร้อนด้วย
2: ดื่มน้ำเยอะๆนะคะ
0: ใช่
2: ช่วยได้
0: เพราะเราเสียเหงื่อมาก
2: ค่ะตอนนี้อาจารย์ฝากเรื่องของสมุนไพรทิ้งท้ายแล้วก็เรื่องของคลินิกวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะพรุ่งนี้คลินิกเรายังเปิดตามปกติเหมือนเดิมค่ะ9 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นค่ะท่านใดอยากตัดแว่นตาราคาถูกก็ไปได้ตั้งแต่10 โมงถึงบ่าย 2เราไปวัดสายตาไม่เสียตังค์นะคะฟรีจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรกันแน่บางคนมาหาเราก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคตาเปล่าค่ะแค่สายตาสั้นแล้วก็ใช้แว่นผิดเบอร์เท่านั้นเองก
2: ็
0: จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลต่อไปแล้วก็ใครอยากบริจาคสมุนไพรสามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน .59 ค่ะปน.ส.ปป.น.เดนส.ศาลานะคะปน.ส.บางนากรุงเทพ10260โทรศัพท์ค่ะ02-706-2610ค่ะ
2: อืมค่ะอีกนิดนึงคุณวิภาดาถามมาโรคพุ่มพวงรักษาหายไหมคะ
0: ตอนนี้คุณหมอต้องให้ยาอยู่แล้วค่ะเพื่อควบคุม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ให้ภูมิมันเริ่มโจมตีตัวเองตอนนี้ก็ต้องดูก่อนว่าภูมิของคุณกินยายังไงแล้วยาที่เราจะช่วยยังไงเพราะยากดภูมิกินยาไทยแผนไทยก็ถูกกดไปเหลือครึ่งเดียวเหมือนกันค่ะ
2: ค่ะดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
3: เอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยลาไปแล้วนะคะพร
3: ้
2: อมทีมงานสวัสดีค่ะ
3: จริงช่วงนี้อากาศ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ
8: ์นางสาวพรชัยลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความลื่นไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทางนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงแรกที่มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบว่ามีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยขยายระบบเพื่อสำรองการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีส่วนกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วติดตั้งดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งทางนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่หน้าจอขึ้นกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันตักผิดประดับสินรายงาน
0: กระทรวงการคลังสรุปรายงานผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักยอดลงทะเบียนทะลุสถิติใหม่ 700,000 รายต่อวินาทีช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านราย
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านรายทำสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าใช้งานสูงสุดถึง 700,000 รายต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าโครงการคนละครึ่งในอดีตกว่าเท่าตัวโดยระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังมีอาการหน่วงเพียงเล็กน้อยในช่วง6นาทีแรกแต่ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขและกลับมาใช้งานได้ตามปกติทันทีพ ร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนได้อีกกว่า7ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเนื่องจากรัฐบาลปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมมุ่งลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายพร้อมเตือนขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Food Delivery โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารสูง9ชั้นพังถล่มในจังหวัดปัมปังกาของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและสูญหายอีก17รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานป้องกันอัคคีภัยเมืองแองเจเลสซิตี้ในจังหวัดปัมปังกาทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าเหตุอาคารสูง9ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่เมืองแองเจเลสซิตี้เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น4รายและสูญหายอีก17รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนายวินส์ดิซอนปลัดกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงของฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปแม้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เกิดเหตุยังเต็มไปด้วยอันตรายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอคงราอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอสถิงพระอำเภอสิงหนครอำเภอควนเนียงอำเภอบางกล่ำอำเภอหาดใหญ่อำเภอจนะอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกอำเภอแม่ลานอำเภอมะยออำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอตากใบอำเภอศรีสาครอำเภอจนะอำเภอสุขิวรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 67% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.คาดว่ายังคงปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมง จันทิราในเขตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
4: วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
5: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
6: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพอพอเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพอพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพอพอ1186 Line Official @OICConnect คอพอพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
7: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: จากไม้ไผ่ล้ำเรียบๆหลังบ้านสามารถกลายเป็นกระเป๋าหรูบนรันเวย์ระดับโลกได้วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสจิตวิญญาณแห่งพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเมืองที่เสียงจากสารคือจังหวะหัวใจของชุมชนพนัสนิคมไม่ใช่แค่ชื่ออำเภอแต่นี่คือตักศิลาแห่งงานจากสารไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมานับร้อยปีจากลายขัดพื้นฐานพัฒนาสู่ลายพิกุลที่ละเอียดดังอัญมณีความพิเศษของที่นี่คือความบางของเส้นตอกที่เล็กเท่าเส้นผมและความทนทานที่การเวลาทำอะไรไม่ได้ในวันนี้งานจักสานพนัสนิคมไม่ได้หยุดอยู่แค่ตะกร้าใส่ของป่าแต่นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังด้วยการผสมผสานดีไซน์ร่วมสมัยเราเห็นกระเป๋าจักสานเมืองพนัสไปอวดโฉมในแฟชั่นโชว์ที่ปารีสกลายเป็นของตกแต่งบ้านสุดมินิมอลในโรงแรมระดับ5ดาวและเป็นของที่ระลึกที่ผู้นำระดับโลกต้องถึง
1: มันเป็นความภาคภูมิใจของเรามากเลยค่ะที่เราได้เกิดมาในเมืองพนัสนิคมของเรานี้เพราะเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเราก็จบแค่ชั้นป.4 แต่เราก็สามารถที่จะดึงคนมาให้ดูงานของเราได้เราจงภูมิใจเถอะว่าเราได้เกิดมาในเมืองพนัสนิคมของเรานี้ฝีมือของเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครนะก็มีคนเข้ามาสอบถามเรามากมายเราก็ภูมิใจว่าเรานี่เกิดมาไม่เสียชาติก็ยังได้ตอบแทนคุณแผ่นดินที่เราเกิดมาเราก็ภูมิใจ
0: นี่คือการเปลี่ยนรากเหง้าให้กลายเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงคนในชุมชนนับพันครัวเรือนทุกครั้งที่คุณถือกระเป๋าจักสานหรือใช้ของใช้อลูมิเนียมแบบลายไม้ไผ่นั่นคือคุณกำลังช่วยสื่อต่อลมหายใจของช่างฝีมือชาวชลบุรีงานจักสานพนัสนิคมจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่มันคืออนาคตที่กินใจคนทั้งโลกสุดสัปดาห์นี้ลองแวะไปเที่ยวตลาดจักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีดูสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าของดีเมืองไทยทรงพลังกว่าที่คุณคิด
2: คุณกำลังรับฟังสารพันฟังให้รู้

duduk dah.

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: You are listening EC Inside มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Inside
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 น.ถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกัน5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับวันนี้ผมสิทธิพรบุพุกทำหน้าที่ดำเนินรายการครับรฟท.ยันเงื่อนไขแก้สัญญา CP นำส่งอัยการสูงสุดเดินหน้าไฮสปีด3สนามบินการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันเดินหน้าแก้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรวมกับกลุ่ม CP โดยล่าสุดได้ส่งร่างสัญญาแก้ไขไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วเพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรฟท.เปิดเผยว่าการแก้ไขสัญญาครั้งนี้มีสาระสำคัญคือการปรับรูปแบบการชำระเงินให้กับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานจากเดิมที่รัฐจะทยอยจ่ายคืนหลังเปิดให้บริการโดยแบ่งจ่ายเป็นเวลา10ปีวงเงินรวมประมาณ 149,650 ล้านบาทเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบสร้างไปจ่ายไปตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 120,000 ล้านบาทโดยเอกชนได้วางหลักประกันเพิ่มเติมแล้วจำนวน 4,500 ล้านบาทเพื่อยืนยันความพร้อมในการดำเนินโครงการทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องหลักประกันงานโยธาเพิ่มเติมอีกประมาณ 360,000 ล้านบาทสำหรับค้ำประกันงานก่อสร้างตลอดระยะเวลา5ปีซึ่งอยู่ระหว่างการหารือถ้อยคำในสัญญาโดยรฟท.ยืนยันว่าเงื่อนไขการรับหลักประกันจะใช้ในกรณีที่มีการทิ้งงานหรือก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินหลังจากอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเสนอให้คณะกรรมการ EEC และคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569และหากได้รับความเห็นชอบจะสามารถลงนามแก้ไขสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคมจากนั้นรฟท.จะออกหนังสือแจ้งเริ่มงานภายในเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าก่อสร้างได้โดยเร็วรฟท.มั่นใจว่าการแก้ไขสัญญาครั้งนี้จะช่วยปลดล็อกการพัฒนาโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EC โดยเฉพาะโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกสนามบินอู่ตะเภารวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่มีความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรก็ตามหากไม่สามารถลงนามแก้ไขสัญญาได้ทันกำหนดรฟท.อาจต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทางเลือกอื่นรวมถึงความเป็นไปได้ที่ภาครัฐจะเข้ามาดำเนินการบางส่วนของโครงการเองรฟท.ยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใสและพร้อมชี้แจงต่อหน่วยงานตรวจสอบต่างๆอาทิสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหากมีข้อสงสัยในประเด็นการแก้ไขสัญญา
2: 10ปีต่อจากนี้คนไทยต้องมีงานมารอตั้งแต่ยังเรียนไม่จบต้องมีเมืองที่น่าอยู่ต้องมีความสุขมากกว่าที่เคย EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เริ่มต้นให้แล้วทั้งการวางโครงสร้างการศึกษาเพื่อรองรับงานของโลกอนาคตการวางผังเมืองแบบใหม่สานต่อเป็นสมาร์ทซิตี้และอีกมากมายทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนไทยที่ยั่งยืนกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening. Inside.
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าความเชื่อมั่นภาคเอกชนเริ่มมีสัญญาณขยับตัวดีขึ้นนายนาวาจันทนสุรคนรองประธานสอทเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม2569อยู่ที่ระดับ 88.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 88.0 ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการกลับมาดำเนินการผลิตตามปกติหลังช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่รวมถึงการเร่งผลิตสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงต้นปีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐรวมถึงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพิ่มเติมอีก7โครงการมูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาทยังช่วยสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการในอีก3เดือนข้างหน้ายังปรับตัวอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดได้แก่การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที่ยังต่ำกว่าเป้าหมายโดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่23มกราคม2569มีอัตราเบิกจ่ายเพียง 21.9% ต่ำกว่าเป้าหมายสิ้นเดือนที่กำหนดไว้ 26% ซึ่งอาจทำให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจล่าช้านอกจากนี้การปรับเงินเพิ่มสมทบประกันสังคมจาก750บาทเป็น875บาทต่อเดือนยังส่งผลให้ต้นทุนแรงงานของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นขณะที่ความล่าช้าในการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานยังกระทบรายได้ของผู้ว่างงานกว่า 28,404 คนอีกหนึ่งปัจจัยกดดันคือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่งผลต่อทั้งภาคการท่องเที่ยวและสุขภาพประชาชนรวมถึงการสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐทำให้กำลังซื้อในประเทศชะลอตัวขณะที่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องยังส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอาหารเกษตรแปรรูปและสินค้าที่มีอัตรากำไรต่ำด้านนายวิรัชชาตรงกรรมการและรองประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการสอทเปิดเผยว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนผ่านกองทุนที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกไปจนถึงสิ้นปี2569เพื่อช่วยพยุงภาคธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว
2: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
3: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening to the Easy Inside.
1: เติมเงินกู้ด่วน500ล้านบาทหนุน SME นายณัฐพลวังสิตาพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME เปิดเผยว่ากองทุนได้จัดทำโครงการสินเชื่อเติมทุนหนุนธุรกิจวงเงินรวม500ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกหนี้เดิมของกองทุนให้มีสภาพคล่องสามารถขยายกิจการฟื้นฟูศักยภาพทางธุรกิจและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงช่วยรักษาการจ้างงานและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการนี้มีเป้าหมายช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะลูกหนี้ของกองทุนใน7โครงการที่กำหนดซึ่งยังมีหนี้เงินต้นคงเหลือจากสินเชื่อระยะยาวและต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดธุรกิจคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเป็นลูกหนี้เดิมของกองทุนพัฒนา SME ในโครงการที่กำหนดมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีอยู่ในกลุ่มลูกหนี้เกรด A หรือชำระต่อเนื่องอย่างน้อย12เดือนไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามที่คณะกรรมการการบริหารกองทุนกำหนดเงื่อนไขสินเชื่อวงเงินกู้สูงสุด3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.5-3.5% ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด3ปีโครงการนี้จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินให้ผู้ประกอบการ SME เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงโดยผู้สนใจสามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแล้วพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สวท.ในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์สั่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบและเร่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาน
8: ายสารสุภมาศอินทรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกล่าวว่ามีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกจึงเน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนจึงสั่งให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ในที่ประชุมต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการคลังขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นเดือนละ 1,000 บาทเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจากเดิมเดือนละ300บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ในรูปแบบเกี่ยวกันกับโครงการคนละครึ่งซึ่งยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินสามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขปกติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับโครงการคนละครึ่งนั้นเครื่องมือทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์และโอกาสที่นำมาใช้โดยโครงการคนละครึ่งเดิมเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องนำเครื่องมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้ทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนและพยุงเศรษฐกิจในภาพรวมนพศรแก้วคำรายงาน
1: วันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
10: บรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนและติดต่อขอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุไหงโกลกเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการพบปัญหาคือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือรองลงมาคือซอฟต์แวร์โทรศัพท์ไม่รองรับแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดและประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังค์มาก่อนและต้องการสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการประชาชนต่างกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งนี้อยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มจำนวนสิทธิ์รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz
1: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน

0: คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: You're listening 99.75 Radio Thailand Chonburi
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

ั่งแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งศรัทธาที่ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเยือนอย่างต่อเนื่อง

0: ศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่นก็คือองค์หลวงพ่อพระโสธรที่มีมาอย่างช้านานแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่จังหวัดชัยเชิงเทรานะครับทุกคนคงรู้จักดีอยู่แล้วฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวนะครับก็มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับสร้างชุมชนประชาชนให้เกิดความยั่งยืนได้นะครับก็ถือว่าเป็นการซอฟต์พาวเวอร์นะครับหากว่ามาที่จังหวัดชัยเชิงเทราแล้วเนี่ยก็มาที่วัดหลวงพ่อธรวัดสมานวัดแห่งนี้เนี่ย เป็นวัดที่จุดอับต้องมีสิ่งที่จะดึงดูดคนที่จะเข้ามาเขาเรียกว่ากุศโลบายในการที่จะให้เป็นจุดเด่นหรือเป็นอัตลักษณ์ก็เลยสร้างเป็นองค์พระพิฆเนศปางนอนสวยสุขสีชมพูซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็มีองค์นั่งอยู่ที่นครนายกแล้วก็องค์ยืนที่อำเภอคลองเขื่อนก็เลยถือว่ายืนนั่งนอนครบเลยตอนหลังเนี่ยก็มีมาสร้างในแปดริ้วองค์นึงก็คือที่วัดโพงอากาศพอเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เลยพัฒนาโดยการให้ชุมชนประชาชนเนี่ยเข้ามาขายของในการพัฒนาตลาดให้เอาสินค้าชุมชนนั้นเนี่ยมาขายในวัดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีร้านค้าถึง 4-500 ร้านค้าก็เลยทำให้จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สร้างความสนใจให้กับผู้คนที่ได้มาไหว้พระแล้วก็ได้มาซื้อของซึ่งเราเองนั้นก็ได้มีการสร้างสิ่งสักการะองค์ใหญ่ขึ้นทั้งหมดประมาณ4องค์นะครับก็คือองค์พระพิฆเนศพระโพธิสัตว์กวนอิมพระพรหมแล้วก็พระราหูและภายหลังนี้ก็มีการสร้างองค์พระปู่หมอชีวกซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็คือเราคิดว่าเป็นวิธีในการที่จะเป็นกุศโลบายเมื่อเราหาสิ่งที่เป็นสักการะที่คนสนใจแล้วเนี่ยก็นำความศรัทธาเหล่านั้นที่เกิดประโยชน์เกิดผลขึ้นมาเนี่ยนำมาบริหารจัดการโดยการมาช่วยเหลือชุมชนโดยมีการตั้งเป้าหมายก็คือโครงการรักษากายรักษาใจซึ่งปัจจุบันนี้อาตมาก็ได้ทำการสร้างโรงพยาบาลซึ่งเป็นโครงการรักษากายแล้วก็สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงการรักษาใจให้คนมาปฏิบัติธรรมฟรีก็อยากจะเชิญชวนท่านที่มาจังหวัดชัยเชิงเทราได้มานมัสการองค์หลวงพ่อพระโสธรแล้วนะครับก็ได้มาเที่ยวที่วัดสมานรัตนารามแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้มีการมาช่วยเหลือชุมชนนะครับให้ได้มาซื้อของนะครับและนอกจากนี้เนี่ยจังหวัดชัยเชิงเทราก็ยังมีสถานที่ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันเนี่ยหลายแห่งนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะครับก็คือญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีชาวศรีลังกามาก็พอสมควรนะครับฉะนั้นการที่เรามาสร้างสิ่งสักการะหรือเป็นการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวอย่างนี้เนี่ยก็เชิงความเชื่อนะครับศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการส่งเสริมชุมชนและท้องถิ่น
1: นี่คือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ใช้ความศรัทธาเป็นแรงดึงดูดสร้างการจดจำให้เมืองแปดริ้วและช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้าชุมชนและเป็นเมืองที่ควรค่าแก่การเดินทางมาเยือนด้วยหัวใจ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
1: หากพูดถึงของดีของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลายคนอาจนึกถึงวิถีชีวิตริมแม่น้ำบางปะกงที่เรียบง่ายแต่ในความเรียบง่ายนั้นกลับซ่อนเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชนผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและรสชาติแห่งความทรงจำมีกรอบแม่บุญมีและขนมอร่อยมากมายของวิสาหกิจชุมชนบางคล้าหนึ่งในของดีประจำถิ่นที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชนทั้งเส้นหมี่น้ำตาลมะพร้าวและผลไม้พื้นบ้านนำมาปรุงจนได้รสชาติแสนอร่อยเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังมีขนมเปี๊ยะที่อบใหม่วันต่อวันใช้ถั่วไข่เค็มและแป้งคุณภาพจากผู้ผลิตในพื้นที่ถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นขนมยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อกลับไปเป็นของฝาก
2: ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมแม่บุญมีก็จะเน้นในเรื่องของการผลิตสินค้าที่เป็นขนมอบเป็นขนมเปี๊ยะไส้ต่างๆแต่ก็จะไม่ละเลยในเรื่องของการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลตะโนดที่มีคุณภาพดีของตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเส้นหมี่ที่ผลิตในจังหวัดฉะเชิงเทราเรานะคะใบมะกรูดนะคะพริกมะเขือราชินีต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ผลิตในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีสูตรข้าวไรเบอรี่ซึ่งใช้ข้าวไรเบอรี่ที่ปลูกที่อำเภอราชสาเนี่ยมาทำเป็นส่วนประกอบของหมี่กรอบสินค้าของเราเนี่ยนอกจากเราผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะขั้นตอนการผลิตเนี่ยมีมาตรฐานอย.มพช.นะคะGMP Codex ด้วยนะคะเพื่อที่ให้ขั้นตอนการผลิตเนี่ยสะอาดถูกหลักอนามัยและมีคุณภาพดีเมื่อคุณภาพดีแล้วเนี่ยก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ดีเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าของเราให้ดูดอยู่ได้นานเมื่อเรามีสินค้าที่มีคุณภาพดีบรรจุภัณฑ์ที่ดีสวยงามก็สามารถที่จะส่งขายไปไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่เป็นร้านในหมู่บ้านร้านค้าใกล้เคียงในจังหวัดเรานะคะเป็นที่ศูนย์พักรถต่างๆแล้วก็ได้ส่งในห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อได้เป็นสิ่งที่กระจายสินค้าของเราได้ดีมากเพราะว่าเขาสามารถนำสินค้าของเราเนี่ยไปขายยังสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองนะคะทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเลือกซื้อสินค้าของเราเอากลับไปฝากคนที่ประเทศเขาได้นะคะจากการที่เรานำวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ใครก็ทำเรียนแบบเราไม่ได้ไม่เหมือนใครเราโชคดีที่อำเภอบางคล้าของเรามีสินค้าวัตถุดิบที่ดีและเรานำมาต่อยอดและทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกคนเข้ามาแล้วต้องเข้ามาซื้อมาหาสินค้าเหล่านี้ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพของเรานะคะก็ถือเป็นการดีและก็มีความพร้อมแล้วทำให้กลุ่มได้มีรายได้เป็นอย่างดีชุมชนเราก็มีความสุขค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
1: ของกินพื้นบ้านเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่ยังสะท้อนวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความร่วมมือของคนในชุมชนบางคล้าที่ช่วยกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบท้องถิ่นจนกลายเป็นพลังสร้างเศรษฐกิจและรายได้อย่างยั่งยืนนี่คือซอฟต์พาวเวอร์จากรากฐานชุมชนที่ใช้เสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นถ่ายทอดเรื่องราวและความภาคภูมิใจ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนโดยคาดการว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมาจากนั้นในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติโดยคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10เทศบาลตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก
9: นายเทมส์ไกทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภายใต้4โครงการสำคัญการก่อสร้างรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมเพื่อเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้หลังพบว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านี้ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าลำรางสาธารณะในหลายจุดมีขนาดไม่เท่ากันส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลราไวย์จึง ออกแบบรางระบายน้ำใหม่พร้อมก่อสร้างเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับระดับน้ำเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการระบายน้ำและลดการสะสมของน้ำในพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เทศบาลตำบลลาวายได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงพร้อมเตรียมกระสอบทรายและเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: เกิดเหตุคนร้ายฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดในศูนย์การค้าหรูใจกลางกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บราว20รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยว่าโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดที่บริเวณหน้าตู้ ATM ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารศูนย์การค้าหรูในย่านกินซ่าใจกลางกรุงโตเกียวในวันนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลิ่นรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว20รายอย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงค่อนข้างต่ำและมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงหลายครั้งอาทิการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเมื่อปี2568หรือเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้มีดไล่แทงในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายและระหว่างก่อเหตุคนร้ายฉีดพ่นของเหลวไม่ทราบชนิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอระโนดอำเภอนามอมอำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอสบ้าย่อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะอำเภอยี่งออำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอจะแนะอำเภอสุขิรินอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอแว้งอำเภอสงไห่โกโลกจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 56% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: ประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดทัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
4: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยะราชนารีได้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยะราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทรงออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬด้วยทรงที่ได้ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงได้ทรงโปรดให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปแก่พี่น้องประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับโดยมีประชาชนในจังหวัดบึงกาฬและก็ใกล้เคียงจังหวัดบึงกาฬกันด้วยได้เดินทางมารับบริการทางการแพทย์จำนวน142คนมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน6รายแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จไปพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายแล้วในการนี้ได้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการที่ชื่อว่าสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากแผ่นดินไทยจากประเทศไทยเลยครับด้วยน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยในสุขภาวะอนามัยของพี่น้องประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ก็ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวครับไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสและครับโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและก็ประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจะจัดขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและก็ส่วนกลางกันด้วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศก็จัดกันด้วยครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายตลอดจนทุกภาคส่วนแล้วครับได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็หนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสกันแล้วครับเพื่อต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสเขาแหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทได้แก่บริษัทไทยยูเนี่ยนยุโรปจำกัดบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดและบริษัทมัดแอนฮาวจำกัดครับเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในทางฝั่งยุโรปและครับตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติดังต่อไปนี้ครับนั่นคือมิติที่1คือว่าสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีเรียกเก็บสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยนั้นมีโอกาสเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นแหละครับและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าด้วยครับส่วนมิติที่2นั้นเป็นการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะจึงได้เสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปกันด้วยได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของไทยด้วยครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลเขาก็จะเดินหน้าผลักดันและก็นำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับธนาคารเอ็กซิมแบงค์ของประเทศไทยนี่แหละครับเพื่อที่จะออกแบบมาตรการส่งเสริมกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันบ้างโดยได้มีการเปิดโต๊ะหารือกับเทบ้าดึงเทคโนโลยียุโรปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับมิสเตอร์ปีแอร์จาฟรีประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปหรือเทบ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเทบ้านี่แหละครับในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยผลการหารือเลยครับว่าทุกเทคโนโลยีหรือข้อเสนอแนะที่เทบ้านำเสนอมานั้นจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยในการหารือทางคณะกรรมการเทบ้านี้ได้นำเสนอประเด็นครอบคลุม4ด้านสำคัญสำคัญดังต่อไปนี้ครับด้านที่1คือด้านยานยนต์และความปลอดภัยทางถนนครับโดยทางเทบ้าได้นำเสนอความสำเร็จของยุโรปที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง 60% เลยทีเดียวพร้อมเสนอให้ประเทศไทยพิจารณาขยายการบังคับใช้ระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์ขนาดทั่วไปกันด้วยจากปัจจุบันที่กฎหมายไทยนั้นบังคับใช้เฉพาะรถขนาด 1,200cc ขึ้นไปเท่านั้นแหละครับในด้านที่2คือด้านการบินและเทคโนโลยีดิจิทัลทางเทบ้าก็ได้ตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของสนามบินของประเทศไทยแล้วครับท่ามกลางปริมาณผู้โดยสารที่มันหนาแน่นหนาแน่นขึ้นรวมถึงผลกระทบจากราคาพลังงานกันด้วยในด้านที่3นั้นเป็นด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โดยคณะกรรมการเทบ้าได้เสนอประเด็นปัญหาความแออัดของท่าเรือแหลมฉบังที่กระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้าพร้อมสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์กันด้วยครับและในด้านที่4นั่นก็คือในด้านการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางซูเปอร์ยอชระดับภูมิภาคซึ่งทางเทบ้าได้มีการเสนอให้กระทรวงคมนาคมนี่แหละไปจัดตั้งบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวแบบ One Stop Service ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเรือซูเปอร์ยอชเข้าประเทศไทยครับแล้วในช่วงสุดท้ายของการหารือในครั้งนี้ทางประธานเทบ้าก็ระบุว่ายินดีแล้วครับที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้ทางกระทรวงคมนาคมในด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำในฝั่งยุโรปเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคหรือเอเปค Ministers Responsible for Trade Meeting MRT 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569ที่เมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยการประชุมในครั้งนี้นั้นก็เป็นเวทีการประชุมสำคัญประจำปีของรัฐมนตรีด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วครับโดยมุ่งเน้นการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเขตเศรษฐกิจในการรักษาระบบการค้าให้มันเปิดกว้างคาดการได้และน่าเชื่อถือท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจการค้าโลกเน้นการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละครับและเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยในฐานะเครื่องยนต์การค้าสมัยใหม่แล้วครับในเวทีดังกล่าวนี้ประเทศไทยก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกเอเปคอื่นๆและก็เสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นการลดความแตกต่างของกฎระเบียบระหว่างกันเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานที่มันยืดหยุ่น และพร้อมทั้งเดินหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มันมากขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาศักยภาพร่วมกันเพื่อให้แต่ละสมาชิกเอเปคนั้นสามารถปรับตัวและรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ตามความพร้อมของตนเองนั่นเองครับและไปตามต่อกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งเปิดลงทะเบียนแล้วประชาชนร้านค้ารับช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกันทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการกันแล้วในวันที่25พฤษภาคม2569ครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมใจระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และพี่น้องประชาชนร่วมใจอีก 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการครับสำหรับพี่น้องประชาชนเองก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์แล้วครับโดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการซึ่งใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนล่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับเวลาที่ใช้สิทธิ์คือ6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ล่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนก็นี่แหละครับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลาก็6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครับในขณะที่ร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆเลยทั้งสิ้นก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้นะครับพี่น้องทีนี้ใครมีข้อสงสัยก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ

0: ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์ภัทรดารัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวในประเด็นนี้ได้ออกมาชี้แจงโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลขอยืนยันแล้วครับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวโดยทางกรมการจัดหางานได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วครับมีระบบคัดกรองที่มันเข้มงวดกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนทุกสัญชาติจะต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามต่างๆนานาและต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองเท่านั้นเรียกว่าหมอเถื่อนคลินิกเถื่อนอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับและผลการตรวจทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึงกรมการจัดหางานโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนเลยครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องจำนวน63แห่งเท่านั้นทั่วประเทศสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดนะครับหรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวและมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกกรณีใบรับรองแพทย์ปลอมเอ้าที่ไหนครับการร้องทุกหากไปโดนเจอกับใบรับรองแพทย์ปลอมก็ร้องเรียนได้ที่ชั้น4กรมการจัดหางานเพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกันต่อไปและทางรัฐบาลก็ขอเตือนนายจ้างและตัวแทนแล้วครับว่าอย่าหลงเชื่อขบวนการนอกกฎหมายที่อ้างว่าทำใบรับรองแพทย์ได้โดยไม่ต้องตรวจจริงอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้หลอกชัดๆไม่ใช่ของจริงเพราะว่าใบรับรองแพทย์จะออกได้ต้องตรวจตามขั้นตอนด้วยครับเพราะว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เองก็จะตรวจสอบพบทันทีทันใดเลยหากเป็นขบวนการนอกกฎหมายและหากตรวจพบการใช้เอกสารปลอมอันนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปด้วยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: กำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Fanpage สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุ

ยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังน้ำตกพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และเสียงแห่งความปลื้มปิติของประชาชนที่ตั้งตาเฝ้ารอรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงแค่การเยือนธรรมชาติอันงดงามของภาคใต้หากแต่ยังสะท้อนพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมรำลึกถึงเรื่องเล่าแห่งพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากภาพเก่าในวันนั้นที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวนครศรีธรรมราชตราบจนถึงทุกวันนี้ติดตามเรื่องราวพระพันปีหลวงเสด็จน้ำตกพรหมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับผืนแผ่นดินไทยในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ

ราตรึงอยู่และเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2502สะท้อนถึงพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรซึ่งยังคงเป็นภาพแห่งความทรงจำสำคัญบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจวบจนถึงปัจจุบันพระเมตตาที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงการดูแลทุกสุขของประชาชนหากยังครอบคลุมถึงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัตถุโบราณวัตถุและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลังช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่จะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและอารยธรรมแห่งภาคใต้สะท้อนพระเมตตาและพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติเอาไว้อย่างงดงามติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ

0: ณดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ของภาคใต้เมืองนครศรีธรรมราชเมืองที่เปี่ยมด้วยร่องรอยแห่งศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานได้มีสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนคลังมรดกของแผ่นดินนั่นคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชซึ่งรวบรวมโบราณวัตถุและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของภาคใต้ไว้มากมายย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2517นับเป็นช่วงเวลาแห่งความปราบปรื่มของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการนับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติระดับภูมิภาคแห่งที่6ของประเทศการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงพระราชพิธีสำคัญหากแต่ยังสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่เล็งเห็นคุณค่าของมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะมรดกแห่งภาคใต้ซึ่งเป็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชาติโดยในพิธีเปิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการตั้งพิพิธภัณฑสถานขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดสำคัญอันเป็นศูนย์กลางความเจริญมาแล้วตั้งแต่โบราณสมัยนั้นเป็นการที่เหมาะและเห็นชอบด้วยเหตุผลทุกด้านศิลปะโบราณวัตถุในเขตจังหวัดต่างๆที่รวบรวมไว้แต่ละชิ้นมีความสำคัญและมีคุณค่ามากในเหตุที่เป็นวัตถุพยานที่จะใช้พิจารณาศึกษาเรื่องราวของอดีตได้อย่างไม่รู้จบจึงเป็นกิจเบื้องต้นที่ทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะกรมศิลปากรจะต้องบำรุงรักษาไว้ให้มั่นคงจะปล่อยให้ทำลายสูญไปไม่ได้เพราะไม่มีทางจะหาวัตถุชิ้นใหม่อันใดมาทดแทนกันพร้อมกันนั้นก็จะต้องพยายามแนะนำชักจูงคนทั่วไปให้ทราบถึงกิจการบริการรวมทั้งประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากพิพิธภัณฑสถานเมื่อประชาชนได้รู้จักได้ใช้และได้รับประโยชน์จากพิพิธภัณฑสถานโดยกว้างแล้วจึงจะนับว่าเกิดประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น5ห้องประกอบด้วยห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่จะแสดงสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเครื่องปั้นดินเผาขวานหินหรือกลองมโหระทึกสำริดที่มีอายุหลายพันปีที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการเอาตัวรอดของมนุษย์ในยุคโบราณห้องต่อมาเป็นห้องศาสนาพราหมณ์อินดูซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียตั้งแต่ก่อนเกิดศาสนาพุทธโดยมนุษย์ในยุคนั้นยังคงนับถือเทพเทวดาและพูดผีซึ่งมีรูปปั้นรูปเคารพเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อยุคนั้นเช่นพระวิษณุพระศิวนาตราชศิวลึงห้องที่3เป็นพระพุทธศาสนาซึ่งห้องนี้จะจัดแสดงหลักฐานศิลปะวัตถุตามพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาก่อนจะเริ่มรุ่งเรืองและสืบทอดมาในปัจจุบันส่วนห้องที่4เป็นห้องที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ประกอบด้วยผ้าเครื่องคร่ำเครื่องถมที่มีความวิจิตรงดงามและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและห้องสุดท้าย ห้องเครื่องปั้นดินเผาทั้งส่วนที่เป็นงานฝีมือของช่างโบราณและส่วนที่มาจากการค้าขายแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเช่นเครื่องลายครามจากประเทศจีนเป็นต้นซึ่งวัตถุโบราณที่จะแสดงไว้ทั้งหมดนอกจากจะสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปากใต้ผ่านการจัดแสดงที่มีชีวิตชีวายังได้ทำให้ผู้มาเยือนและอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้รากเหง้าแห่งอารยธรรมคาบสมุทรไทยอย่างลึกซึ้ง
1: สำหรับพิพิธภัณฑ์ทัศนชาตินครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ในสังกัดของกรมศิลปากรนะคะก็มีความสำคัญในแง่ของการเป็นสถานที่ที่รวบรวมรักษาแล้วก็จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่พบในเขตภาคใต้ตอนบนนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์ข้อมูลของมรดกศิลปวัฒนธรรมสำหรับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะท่านก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกรมศิลปากรเป็นอย่างมากค่ะก็คือท่านมีกระแสพระราชดำรัสว่าถ้าเกิดกรมศิลปากรเนี่ยไปเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ไหนเนี่ยท่านจะเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดให้ค่ะซึ่งการที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดให้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องการให้เหมือนกับให้ประเทศเราเนี่ยได้ยึดมั่นในเรื่องของการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมตรงนี้ค่ะก็คือส่งเสริมให้เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การที่ท่านเสด็จมาทรงเปิดเนี่ยค่ะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบให้แก่พิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆที่มีการดำเนินการในช่วงต่อๆไปอะค่ะจริงๆแล้วการเสด็จของท่านนะคะก็คือส่งผลให้คนสนใจอยากจะมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นนะคะการสร้างความรับรู้ของพระองค์ท่านเนี่ยมันส่งผลไปถึงคนทั่วไปอะค่ะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาดูมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยก็ทราบมาว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภาคใต้ที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดนะคะทำให้เขาอยากจะมาดูแล้วก็มาเห็นอีกทั้งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีการเก็บรักษาพวกอุปกรณ์เครื่องต่างๆที่ท่านใช้ในพิธีเปิดนะคะก็เลยเป็นของที่ประชาชนเนี่ยเขามักจะเข้ามาดูแล้วก็มีคำถามตลอดความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ปฏิบัติงานในกรมศิลปากรค่ะเพราะว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่พระองค์ท่านให้ความสนพระราชหฤทัยแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็การได้ทำงานตรงนี้ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับการทำงานให้พระองค์ท่านเป็นการทำงานแทนพระองค์ท่านด้วยในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมค่ะ
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงการเสด็จเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หากแต่เป็นการจุดประกายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบจนปัจจุบันวันนี้พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นอนุสรณ์แห่งพระเมตตาที่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านไทยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปหนึ่งในงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของภาคใต้คือจักสานย่านลิเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชงานฝีมืออันประณีตที่สะท้อนเอกลักษณ์และฝีมือช่างไทยได้อย่างงดงามวันนี้เรื่องราวแห่งพระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านการพัฒนางานหัตถศิลป์ย่านลิเภาให้ร่วมสมัยและก้าวสู่ระดับสากลอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชเราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ียวชอุ่มแห่งภาคใต้มีพืชพื้นถิ่นขึ้นตามธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มชื้นชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จักและผูกพันกันมาอย่างช้านานนั่นคือย่านลิเผาเถาวัลย์ป่าขนาดเล็กที่มีเส้นเหนียวละเอียดและด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่โบราณได้สร้างสรรค์ให้เถาวัลย์ป่ากลายเป็นเครื่องจักสานเครื่องใช้ที่คงทนสวยงามก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ที่ละเอียดประณีตและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในศิลปหัตถกรรมชั้นสูงของประเทศไทยในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชยังมีชุมชนเล็กๆที่คงรักษาภูมิปัญญาโบราณอันทรงคุณค่าไว้ด้วยหัวใจนั่นคือกลุ่มจักสานบ้านลิเผาแหล่งรวมช่างฝีมือผู้สืบทอดศิลปะแห่งการจักสานย่านลิเผางานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของภาคใต้มาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับการต่อยอดพัฒนาผสมผสานรูปแบบและลวดลายโบราณกับสมัยใหม่อย่างลงตัวจนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแต่กว่าที่งานจักสานลิเผาจะได้รับการยอมรับและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันเส้นทางแห่งการอนุรักษ์ไม่ได้ง่ายดายนักเพราะกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มห่างไกลจากงานหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานจักสานลิเผาจึงได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอย่างจริงจังพระองค์มีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งให้คุณค่าความสำคัญการอนุรักษ์และต่อยอดย่านลิเผาผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมให้ร่วมสมัยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจนกลายเป็นที่รู้จักในระดับสากล
1: ของที่นี่เริ่มต้นจริงๆนะครับมันเริ่มจากแม่ของแฟนแม่ของแฟนก็ทำมาที่ว่าอย่างเขาเอาของป่าของตัดน้ำไปขายตามตลาดในเมืองหน้าเมืองอะไรแบบนี้เขาไปเห็นร้านของที่ลึกที่หน้าเมืองเขาจะมีกระเป๋าย่างที่เราขายอยู่เขาก็เข้ามาศึกษาแล้วก็มาทำลองทำดูเพื่อจะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ว่ามีลูกหลานเยอะนะก็ต้องเลี้ยงครอบครัวไปใบหนึ่งที่ขายใบแรกเลยของเขาของแม่ก็ได้ประมาณ250บาทนะราคาตอนนั้นน่ะข้าวสารถังละ16บาท250บาทถือว่าเยอะมากก็เลยสานต่อเรื่อยๆจากชุมชนทุกชุมชนในกลุ่มใกล้เคียงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเราไปออกร้านนิดนึงเราจะได้ลูกค้าบางกลุ่มที่ก็มาถามแล้วว่ารูปแบบอื่นมีไหมลวดลายอื่นมีไหมเราก็เอาคำถามตรงนี้ของเขาเรามาพัฒนารูปแบบให้แตกต่างให้มีรูปแบบที่แตกต่างมากขึ้นให้มันจอกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับมันทำให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพด้วยจากงานกรีดยางพอเรากรีดยางตอนยาเสร็จแล้วสามารถเราทำกระเป๋ายี่ห้อเขาเป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้และมีคือเลี้ยงชีวิตรอดมากขึ้นนะให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นไม่อยากให้หายไปนะเรากำลังหารุ่นใหม่ๆก็อย่างลูกชายผมก็ทำได้แล้วก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่มาทำให้งานหัตถกรรมพวกนี้สูญหายไปให้มันมีอยู่ตลอดไปครับด้วยพระองค์หญิงจัดงานประกวดลายผ้าผ้าไทยใสสนุกประกวดลายผ้ามา4ปี5ปีนี้แล้วประกวดลายผ้าได้ผ้าพระราชทานตัวนี้ลายสิริพัฒนาพรเพื่อให้ชาวบ้านพัฒนารูปแบบของลายให้ดีขึ้นให้ทันกับทันยุคทันสมัยใจนะที่ว่าองค์ท่านได้ส่งเสริมตรงนี้ให้ชาวบ้านได้มีอยู่ดีกินดีได้มีอาชีพทำได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับ
0: กลุ่มจักสานบ้านลิเผาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงกลายเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่น้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นทั้งการเตรียมเส้นย่านลิเผา การย้อมสีธรรมชาติและเทคนิคการจักสานอันละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยความชำนาญและความอดทนจากสองมือของชาวบ้านผลงานจักสานย่านลิเผาถูกพัฒนาให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งกระเป๋ากล่องเครื่องประดับและของตกแต่งที่ยังคงกลิ่นอายแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับความงดงามทางศิลปะจนเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั้งในและต่างประเทศเหนือสิ่งอื่นใดงานจักสานแต่ละชิ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักในบ้านเกิดเป็นเรื่องราวของชุมชนและเป็นบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจุดประกายให้ภูมิปัญญาไทยยังคงมีลมหายใจวันนี้กลุ่มจักสานบ้านลิเผายังคงเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งงานจักสานด้วยหัวใจแห่งความภาคภูมิใจและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีที่ทรงสืบสานคุณค่าของภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปจากเส้นใยธรรมชาติอันเรียบง่ายสู่หัตถศิลป์ล้ำค่าที่สะท้อนภูมิปัญญาไทยและพระเมตตาที่ทรงห่วงใยงานศิลปาชีพของประชาชนโดยเฉพาะงานจักสานย่านลิเผาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้รับการสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์จึงเปรียบดั่งแสงส่องทางที่ช่วยรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และยังคงสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยตราบจนถึงทุกวันนี้และนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้กับสวท.ทุ่งสงแม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุอีก70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการในวันนี้นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตกระผมนายเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
0: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนยืนยันกลุ่มที่รอผลการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกนับรวม
9: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติยืนยันว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบภายใน3วันนั้นสิทธิ์จะถูกนับรวมในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกและหากผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยจะไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากสิทธิ์เต็มก่อนนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมกว่า1ล้านร้านค้าเข้ามากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยขณะนี้มีร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์แล้วประมาณ 400,000 ร้านค้าพร้อมทั้งเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ผ่านธนาคารกรุงไทยและจุดบริการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปพร้อมยืนยันว่า30ล้านสิทธิ์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้ารับบริการที่ธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวนมาก
10: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่จังหวัดขอนแก่นหลังระบบเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่ออย่างหนาแน่นซึ่งทางธนาคารได้เปิดจุดบริการพิเศษบริเวณด้านข้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พบอุปสรรคในการลงทะเบียนสำหรับปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากระบบตรวจจับดวงตาผู้สูงอายุได้ยากการลืมรหัสผ่านตลอดจนปัญหาซิมโทรศัพท์ไม่ได้ลงทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะกรณีที่ระบบขึ้นข้อความรอตรวจสอบ3วันถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่ต้องกังวลใจชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมปรับรูปแบบการนำเข้าและส่งออกชายแดนเปิดดำเนินการสัปดาห์ละ6วันเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
11: นายวิบูลย์ แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าและแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณจุดผ่อนปรนจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในการปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่โดยจะเปิดให้นำเข้าส่งออกสินค้าสัปดาห์ละ6วันแบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการคือช่วงเช้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและช่วงบ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนวันอาทิตย์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถข้ามแดนได้ตามปกติแต่จะไม่มีการตรวจสินค้าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะดำเนินการที่จุดร่องแห้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการโดยมีเจ้าหน้าที่จากศุลกากรอาสารักษาดินแดนและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองมาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนและลดภาระการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมโดยคาดการณ์ว่าสามารถตรวจปล่อยรถยนต์ได้ประมาณวันละ40คันหรือประมาณ240คันต่อสัปดาห์และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการดื่มน้ำแร่ควบคู่กับน้ำเปล่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุหลากหลายและรักษาสมดุลที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: กหนักแล้วหนูจะไปโรงเรียนยังไง
1: ไม่เป็นไรนะลูกใส่เสื้อกันฝนพกร่มเมื่อออกจากบ้านและจำไว้ว่าถ้าเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้มได้ถ้าต้องอยู่กลางแจ้งรีบเข้าอาคารที่มั่นคงทันทีนะลูก
0: โอเคครับผมจะระวังตัวครับ
1: ดีมากแล้วอย่าลืมเช็คข่าวพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะลูก
2: สวัสดีค่ะพ่อ
3: ฮัลโหลพ่อกำลังกลับบ้านนะคิดถึงลูกมากเลยอีกสักพักก็จะถึงบ้านแล้วล่ะ
4: yeah.
3: หยุดยาวเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันนะลูก
2: โอ้ยเซอร์ไพรส์ค่ะพ่อหนูคิดถึงพ่อมากเลยนะคะตอนนี้ออกมารอพ่อหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะหนูเห็นพ่อแล้วค่ะเอ๊ะพ่อระวังพ่อทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วย
5: ขอโทษนะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริง
6: ๆสุราเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย
7: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

0: อาเซียนก่อตั้งภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือฉบับที่2และขับเคลื่อนด้วย3เสาหลักสำคัญได้แก
1: ่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประชาคมเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนให้แข่งขันได้ในระดับโลกและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของประชาชน
0: อาเซียนไม่ใช่แค่การรวมประเทศแต่คือความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายแต่คว้าโอกาสใหม่ๆภายใต้คำขวัญ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมเพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะ

พลิเคชันเราก็มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยแล้วก็เลือกนะครับเลือกในส่วนของยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับก็ย้ำว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลดำเนินการขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับย้ำว่าลงทะเบียนได้ถึง29พฤษภาคมแต่ถ้าจำนวน30ล้านสิทธิ์เนี่ยหมดก่อนวันที่29ก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับเพียงวันเดียวนะครับตอนนี้เหลือสิทธิ์จาก30ล้านสิทธิ์เหลือเพียง18ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับก็รีบนะครับสำหรับใครที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ก็สามารถช่วยเรานะครับในเรื่องของลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีช่วงนี้เราพักกันสักครู่ท่านผู้ฟังช่วงหน้ามาดูเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับทีมงานของสวทจันทบุรีแต่ถ้าท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทตราสวทจันทบุรีสวทระยองสวทชลบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทจันทบุรีในระบบ AM นะครับที่1125กิโลเฮิรตซ์และอีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทางออนไลน์ที่ไลฟ์เฟซบุ๊กของสวทจันทบุรีด้วยนะครับวันนี้มาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นอันดับ1ของภาคตะวันออกอันดับ7ของประเทศไทยนั่นก็คือชุมชนเนิน FMนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกับสวทจันทบุรีนี่เองนะครับวันนี้นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการลงพื้นที่มาติดตามนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของชุมชนเนิร์ด FM นะครับโดยท่านพลตำรวจเอกดร.ทัชชัยปิตะนิรบุตรนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการมอบหมายภารกิจด้านความมั่นคงให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศตามแนวทาง ขออภัยครับตามแนวทางบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาน9ด้านนะครับอย่างเช่นด้านที่1อภิฆาตยาเสพติดด้านที่2นะครับพิชิตอันตรพาลและผู้มีอิทธิพลด้านที่3พิทักษ์สันติราษฎร์ด้านที่4บำบัดผู้เสพในมิติสาธารณสุข5นะครับกวาดบ้านตนเอง6นะครับสร้างรั้วป้องกันในพื้นที่และชุมชน7สกัดกั้นภัยคุกคามไซเบอร์8นะครับรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและก้าวบูรณาการข้อมูลและก็สร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยคณะของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยท่านพลตำรวจตีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านมนตรีไพศาลตนวัฒน์ก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเนิน FM นะครับอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดมีการพบปะผู้นำชุมชนรับฟังปัญหาในพื้นที่แล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าชุมชนเนิน FM ถือเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นอันดับ1ของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่7ของประเทศไทยที่ผ่านมาตำรวจในพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองร่วมกับปปส.เข้าทำการกวาดล้างนะครับจับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ยาเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับสำนักงานปปส.ภาค2ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดทั้งภาครัฐภาคประชาชนมีการจัดตั้งโมเดลจิตอาสาชุมชนเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมนะครับโดยมีการระดมจิตอาสาในชุมชน25คนเข้ารับการฝึกอบรมด้านกฎหมายระเบียบวินัยยุทธวิธีเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยโดยมีการจ้างจุดตรวจแล้วก็มีการลาดตระเวนเพื่อป้องปรามแล้วก็กดดันเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่เพื่อผลักดันให้ชุมชนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็พัฒนาเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆในอนาคตนะครับประเด็นสำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้ชุมชนแห่งนี้นะครับปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องแรกที่จะต้องมีการดำเนินการนั่นก็คือเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนเนิน FM ให้น่าอยู่โดยมีทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานนะครับมีการปรับปรุงเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปาขยะมูลฝอยความสะอาดแล้วก็ที่สำคัญการลดจำนวนผู้ค้าผู้เสพนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับในการลงพื้นที่มาในครั้งนี้เปรียบเสมือนชุมชนที่คล้ายๆกับเป็นชุมชนแออัดนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าใครลงพื้นที่ไปก็จะมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้น่าอยู่เท่าไหร่นะครับก็จะถูกกลุ่มผู้ค้าเนี่ยรวมไปถึงผู้เสพใช้บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นแหล่งในเรื่องของการค้าขายยาเสพติดเป็นแหล่งมั่วสุมเป็นแหล่งพักยาต่างๆนะครับ
้ามีการพัฒนาหรือว่ามีการปรับปรุงจุดนั้นให้น่าอยู่นะครับให้น่าอยู่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงน้ำประปาเข้าถึงมีความสะอาดนะครับก็จะสามารถที่จะลดจำนวนในเรื่องของการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้เป็นอย่างดีนะครับจากนั้นคณะทั้งหมดเนี่ยพอเราลงพื้นที่ชุมชนไหนFMเสร็จสิ้นมีการรับฟังข้อมูลจากผู้นำชุมชนนะครับก็มีการเดินทางไปร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีก็มีการหารือประเด็นที่มีการลงพื้นที่ไปนะครับว่าอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขจุดนี้อย่างไรนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะสร้างชุมชนที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอันดับ1ของภาคตะวันออกอันดับ7ของประเทศไทยเนี่ยให้กลับมาเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะครับแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนนะครับนี่คือภารกิจของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางมาพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีในวันนี้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

วันนี้รายการคุยสบายได้ประเด็นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาผ่านทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาครับวันนี้ผมธงชัยมีทัพเต็มพร้อมด้วยทีมงานนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้โชคดีมีความสุขมากๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งมาอีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละเครื่องพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน13ล้าน2แสนรายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย60/40เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
3: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ60/40และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
1: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
5: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกแล้วก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตัวนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของนิ่งของโลจิสติกแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่2เป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่อุปทานทั้งในเรื่องของ Data Center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับและมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่17.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
4: สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
7: นายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDGAและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแชร์ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เร่งยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
8: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBB สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
7: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14 (5)
4: มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบหลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
4: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรย.18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนภศรแก้วคำรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Point รับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealthชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าว